0: เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้ชื่อ74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโขนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการส่งต่อพระราชปณิธานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแสดงโดรนแปลอักษรถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้กฟผ.ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพระพลาเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจัดแสดงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำข้อกังวลและความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569หลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นส่วนงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป้าหมายคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
3: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตและวันนี้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกันเนี่ย5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทตั้งแต่มีบัตรสวัสดิการนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลย
2: ขณะที่นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์
4: คนที่เราต้องดูแลคือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเราก็เอา 120,000 คนเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
5: นายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโอกาสจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจไทยกับนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีดังกล่าวในการนำเสนอแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการนกกระซิบรวมถึงการผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะคนให้รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการยกระดับบทบาทประเทศไทยในฐานะประเทศที่เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนและส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4
3: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนตุลาคมเนี่ยโอกาสหนึ่งแน่ๆคือเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากเพราะคนอย่างน้อย 15,000 คนเข้ามาเนี่ยและนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของประเทศไทยวันนี้ประเทศมหาอำนาจเขาทะเลาะกันบทบาทของไทยที่จะสามารถเป็นคนเชื่อมโยงขั้วโลกที่เขาทะเลาะกันได้ก็จะเป็นบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกครับ
5: นายเอกนิตินิติธานประภาสกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพสินค้าไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจะคัดเลือกสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆได้รู้จักซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลก
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่จากคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วน พื่อรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงอยู่สืบไป
7: ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับซึ่งผลักดันขับเคลื่อนในการที่นำเสนอผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของทางภาคใต้นะครับโดยเป็นความภาคภูมิใจของคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็คนภาคใต้แล้วก็คนไทยทั้งประเทศเชื่อมั่นว่าการที่ได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
6: และในวันนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
12: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
11: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
12: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก1รายจากเหตุระเบิดบนเรือลำดังกล่าวพร้อมเรียกตัวอุปทูตยูเครนประจำกรุงเตหะรานเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์และเป็นอาชญากรรมด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนโจมตีเรือรบของรัสเซียและเรือที่ใช้ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านในทะเลแคสเปียนพร้อมกล่าวหาว่ารัสเซียส่งต่อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อนำไปใช้วางแผนการโจมตีและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว
13: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหลายพื้นที่ในฝรั่งเศสและสเปนยังคงเผชิญไฟป่ารุนแรงส่งผลให้ประชาชนกว่า 315,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยทางการฝรั่งเศสเร่งอพยพประชาชนเพิ่มเติมหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้เมืองบอร์โดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศขณะที่ทางการสเปนรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าแล้ว1รายเป็นชายสูงอายุที่เสียชีวิตภายในรถยนต์ใกล้กับชายฝั่งเมืองบาเลนเซียทั้งนี้รัฐบาลสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินด้านไฟป่าเป็นครั้งแรกหลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่หลายจุดใกล้กรุงมาดริดโดยหลายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมส่งอากาศยานดับเพลิงเข้าช่วยเหลือขณะที่กระแสลมแรงเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งในฝรั่งเศสและสเปนโดยบริเวณชายฝั่งใกล้เมืองบอร์โดของฝรั่งเศสมีป่าสนจำนวนมากซึ่งติดไฟได้ง่ายส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: กลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในอินเดียประกาศยุติการประท้วงหลังนายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศลาออกจากตำแหน่งและรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดียอมรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในการจัดการปัญหาทุจริตซึ่งรวมถึงการปฏิรูประบบการจัดสอบระดับชาติยกเลิกการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมและชดเชยให้กับครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายภายหลังข้อสอบคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ด้านผู้แทนรัฐบาลอินเดียและแกนนำผู้ชุมนุมออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าทั้ง2ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงจากการเจรจารอบล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้พร้อมขอให้ผู้ชุมนุมยุติการเคลื่อนไหวและแยกย้ายกลับโดยสงบขณะเดียวกันทางการอินเดียกลับมาเปิดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือและรถไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ชุมนุมอีกครั้งหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
14: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติลาว5-0โดยได้ประตูจากจิรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่11ทักษณะคำยกทำ2ประตูนาที27และ59ลุศกรบุรพานาที49และสารัตน์อยู่เย็นนาที52โดยนัดต่อไปทีมนักเตะไทยจะกลับมาแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมเวลา20นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัวพรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่อ่อนแพ้ให้กับกาวซินวากับเฉินฟังหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีน0-2เกม21-23 19-21 จุดเส้นทางวันที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิงวีเมนวอลเทนนิสทัวร์ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานีมืออันดับ142ของโลกจากอิตาลี0-2เซต3-6และ1-6มนัญชยาหยุดเส้นทางมาที่รอบ8คนสุดท้ายวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศเจอกับกัมพูชาที่ไทยเพิ่งแพ้มาจากสนามแรกแมตช์นี้ทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะกัมพูชาไป3-0เซต25-18 25-19 25-18ทีมหนุ่มไทยแผนเข้าไปชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 18:45 นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25ศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA Formula 2 Championship 2026ที่สนามฮังการีในรอบสปรินท์เรสทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีหลังออกสตาร์ทจากกริดที่6ก่อนรักษาตำแหน่งในกลุ่มผู้นำได้ตลอด28รอบสนามเข้าเส้นชัยอันดับ6ตามหลังผู้ชนะ 15.646 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสำคัญโซนอันดับ1เป็นของกาเบรียลมินิชาวอิตาลีทีม MP Motor Sport เวลา 44:19.172 วินาทีโดยวันนี้แข่งขันรอบ Future Race เวลา 16:20 นาทีกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์ปาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพาร์ท72กรวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉินชนะนัทธริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวพี่เจ็ดกาญจนกุลรายงาน
14: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
0: คลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.7 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
16: 1นาทีกับกปท.ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมอุ่นใจขึ้นอีกขั้นกรมการขนส่งทางบกเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยออกประกาศให้รถบรรทุกยกเทหรือรถดั้มต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดั้มเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงจากกรณีคนขับลืมลดกระบะลงให้สนิทหรือลืมปลดเกียร์ฝากก่อนออกรถรถดั้มรวมถึงรถลากจูงและรถพ่วงที่มีตัวถังยกเทได้จะต้องติดตั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงสีแดงหรือสีเหลืองอัมพันเพื่อแจ้งเตือนภายในห้องผู้ขับรถสำหรับรถจดทะเบียนใหม่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2570และจะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททุกคันภายในวันที่1มกราคม2571ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนอ่ออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคาระแปลว่าฐานทั้งฐานที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคาระทั้งนั้นเนื่องจากฐานที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคาระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจฐานที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่1อาหารหลักของชาวมอญคือข้าวเจ้าเรียกว่าเปิงรับประทานกับแกงเรียกว่าฟะแกงของมอญโดยมากไม่มีกะทิเช่นแกงเลียงผักปรังแกงป่าแกงส้มกระเจี๊ยบแกงส้มพุทรากับดอกแคแกงมะตาดแกงมะสั้นแกงใบปรงแกงมะรุมส่วนแกงที่ใส่กะทิเป็นแกงที่ปรับเปลี่ยนขึ้นภายหลังเช่นแกงขี้เหล็กแกงบอนแกง30ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนปลาร้าหล่นทรงเครื่องข้าวแช่สำหรับของหวานหรือขนมชาวมอญเรียกว่ากวานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปของคนไทยคือกาละแมขนมกระยาศาสตร์ข้าวเหนียวแดกงาหรือฮะเปียงขนมข้าวอีกาลอดช่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
22: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนจากนายวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและชโลธรจัญญาอ่าน
23: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
24: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
23: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
24: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
25: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
26: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
25: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
26: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
25: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
26: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับนายวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนเชิญติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
27: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
28: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของผมนั้นยังอยู่กับเรื่องของชีวิตวัยชราที่ผมนำมาแบ่งปันพูดคุยถึงประสบการณ์ของผมว่าผมควบคุมน้ำหนักแบบไหนนะครับซึ่งทำให้ผมในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาน้ำหนักผมไม่เปลี่ยนเลยนะครับการที่ผมสามารถควบคุมตรงนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าผมมีความรักตัวเองไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหาฉะนั้นตอนอายุมากๆเนี่ยนอกจากที่ผมจะต้องดูแลน้ำหนักส่วนตัวแล้วผมก็ยังมาทบทวนนะฮะเรื่องราวต่าง ที่เคยผิดพลาดในอดีตนะฮะว่าไม่ให้กลับมามีปัญหานะครับกับผมในปัจจุบันเช่นไม่ว่าแต่เป็นการปรับตัวเรื่องการทำงานผมก็จะไม่ให้เหนื่อยนะฮะเกินความจำเป็นหรือหนักกว่าความจำเป็นที่ความสามารถของร่างกายของผมจะรับได้ผมจะไม่ฝืนถ้าเกิดว่าผมรู้สึกง่วงเหงาหานอนเหนื่อยเนี่ยผมก็จะพักนะครับผมก็จะหยุดซึ่งก็ไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะมีการควบคุมตารางการทำงานไม่ให้มากเกินไปผมจะไม่มีวันหยุดทำงาน

0: นะค่อยๆแบ่งออกไปตามความสามารถของคนที่ผมเห็นว่าเหมาะสมเพราะว่าผมก็มีคนที่ร่วมงานทำงานกับผมมานี่ก็ยี่สามสิบปีนะเราก็จะเห็นว่าเขามีความสามารถอย่างไรแล้วผมก็ยังเชื่อนะว่าถ้าผมไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ของผมแล้วผมจะไปเชื่อใครฉะนั้นเราก็ต้องนะฮะทำใจเข้าใจคนไม่ใช่อะไรอะไรก็มักจะคิดว่าตัวเองแจ๋วกว่าคนอื่นผมเห็นเยอะเท่าแก่เยอะหลายคนนะครับที่มักจะคิดว่าตัวเองนั้นแจ๋วกว่าคนอื่นนะฮะเก่งคนอื่นตลอดการแต่บริษัทไปไม่ใหญ่นะครับบริษัทก็โตได้แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเราไปคิดถึงคนที่เขาทำงานได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะเขามีคนมาช่วยเขาทำงานไม่มีทางหรอกครับที่เราจะทำงานนะฮะด้วยคนเดียวนั้นน่ะก็คือขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวยังต้องมีคนมาช่วยทำขายข้าวแกงก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นองค์กรเนี่ยอย่างกับผมเองตอนนี้ก็มีประชากรปลาเข้าไปตั้ง326คนละจากเมื่อก่อนนั้นมีคนไม่ถึง10คนวันนี้ก็ขยายคนไปเรื่อยๆๆแต่ตอนนี้ผมก็จะไม่ขยายคนอีกละจะเอาคนที่มีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพยายามไปฝึกไปใช้ AI ไปอบรมเขาให้เขามีความสามารถดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมเองวันนี้ก็จะต้องปรับตัวนะว่างานที่ตัวเองทำต้องหาคนอื่นมารับผิดชอบเพื่อเป้าหมายของบริษัทเราจะต้องอยู่รอดเราต้องพัฒนาให้เป็นอมตะนะอมตะคือเราต้องอยู่ยงคงกระพันเนี่ยผมก็วางแผนผมว่าปีหน้าเนี่ยบริษัทอมตะเนี่ยหนี้สินก็จะให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีหนี้สินเลยแต่ก็ยังมีกำไรนะฮะตลอดไปไอ้นั่นก็ต้องเป็นเป้าหมายนะครับที่ผมจะต้องมาปรับให้เข้ากับสุขภาพความคิดร่างกายของตัวเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ในฐานะที่อายุเยอะขึ้นและเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยผมจะต้องทำยังไงให้ผมสุขภาพยังโอเคและทำงานให้นานที่สุดและองค์กรผมสามารถที่จะไปต่อได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผมนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจิตใจร่างกายให้เหมาะสมเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศหลังประสบปัญหาหนี้สะสมและนมคงค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
3: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและยังเป็นอาชีพพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ประสบกนิกรแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากต้นทุนการเลี้ยงที่พุ่งสูงภาวะนมล้นตลาดและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งรัฐบาลได้ติดตามและเร่งแก้ปัญหาแบบคู่ขนานทั้งระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในระยะสั้นได้ประสานกระทรวงศึกษาธิการขยายช่วงอายุนักเรียนในโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มการระบายน้ำนมดิบพร้อมพิจารณาใช้เงินกู้และเงินกองทุนต่างๆเข้ามาเยียวยาเกษตรกรในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งกระจายผลิตภัณฑ์นมกล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ที่ค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องให้ทันก่อนหมดอายุ
4: ผมมาพยายามจะเน้นเรื่องนี้ว่าการแปรรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงถึงจะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มเติมได้อีกเลสเซอร์เรื่องนี้ความจริงประเทศเกาหลีเมื่อก่อนก็มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากนั้นเริ่มที่จะเพิ่มมูลค่าต่างๆนะแล้วก็ไอ้ตัวนมเนี่ยความจริงแล้ว สารในนั้นมีมากกว่านมใช้บริโภคผมยังใช้ทำเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียก cosmetic

0: ก็เครื่องเพศสำอางได้เยอะพอสมควรก็มีการศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องการทำให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะทำให้เพิ่มดีมานด์ความต้องการเหมือนกัน
1: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.กว่า 4,500 ล้านบาทนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าได้มอบหมายให้คณะทำงานจะทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิรูปโครงสร้างองค์กรควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการเสนอให้มีการทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงร้อยละ10โดยเตรียมประสานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดปรับสัดส่วนให้เหมาะสมเพื่อให้ภาครัฐหันมาสนับสนุนอสค.เป็นลำดับแรกพร้อมบูรณาการร่วมกับหลายกระทรวงในการสนับสนุนโรงงานแปรรูปชุมชนเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่ภาคโคนมไทยอย่างยั่งยืน
2: แก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสค.ฟื้นเนี่ยผมว่ามิวบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องต้องจัดโควต้าใหม่ดังนั้นเนี่ยผมก็ได้มีการประสานกับมิวบอร์ดว่าจะทำอย่างไรให้มาช่วยอสค.ก่อนอาจจะต้องปรับปรุงโควต้าไหมเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาเข้มแข็งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยอสค.ก่อนเป็นหลัก
1: สำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฟื้นฟูอสค.เพื่อกำหนดทิศทางแก้ปัญหาครอบคลุมทุกมิติทั้งการระบายสินค้าค้างสต็อกการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพคล่องให้กลับมามั่นคงชวนันท์มาลีรายงาน
3: เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดตราดสืบสานศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีให้มีลมหายใจสร้างคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักติดตามความน่าสนใจจากรายงานค่ะ
4: โขนลมหายใจใหม่แห่งเมืองตราดในยุคที่เด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือแต่ยังมีเด็กที่จังหวัดตราดได้เลือกใช้เวลาหลังเลิกเรียนฝึกท่ารำฝึกจังหวะกลองและเรียนรู้การสวมหัวโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีสิ่งที่หลายคนเคยมองว่าเป็นศิลปะของคนรุ่นก่อนในวันนี้กลับกลายเป็นพื้นที่แห่งความฝันของเยาวชนรุ่นใหม่ก่อนจะก้าวขึ้นสู่เวทีการแสดงเด็กชายคนหนึ่งได้ค้นพบความหลงใหลในศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเด็กชายนวมินทร์ภูลเกษมหรือน้องมังกรเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐสินจังหวัดตราดผู้มีความรักและความผูกพันกับศิลปะการแสดงโขนมาตั้งแต่เด็กจากความสนใจที่เริ่มต้นด้วยความชื่นชอบในวันนี้น้องมังกรได้พัฒนาตัวเองผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ทั้งท่วงท่าการแสดงวินัยความอดทนและคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยจนโขนกลายเป็นมากกว่างานอดิเรกแต่เป็นความภาคภูมิใจที่อยากสืบสานและส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก
5: สวัสดีครับผมเด็กชายนวมินทร์ภูลเกษมชื่อเล่นชื่อมังกรครับเรียนอยู่โรงเรียนสตรีประเสริฐสินครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับตอนนี้เล่นเป็นโขนลิงครับจุดเริ่มต้นครับก็เป็นผมชอบดูโขนนะครับชอบดูนาฏศิลป์ตอนเด็กๆครับแล้วก็เห็นพี่ๆเขาใส่ชุดโขนนะครับแล้วก็ผมก็อยากใส่บ้างอยากแสดงบ้างครับได้ความอดทนครับแล้วก็บุคลิกที่เปลี่ยนไปครับเพราะว่าโขนเป็นนาฏศิลป์ครับที่ต้องใช้การฝึกครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนครับโขนครับเป็นการแสดงของศิลปะชั้นสูงครับแล้วก็โขนครับเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากครับแต่ว่าในสื่อโซเชียลครับก็ยังมีให้ดูอยู่ครับแต่ว่าถ้าดูในของจริงครับหรือว่าดูในการแสดงจริงๆก็จะรู้สึกอลังการครับแล้วก็มีความแบบภาคภูมิใจครับที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยครับ
4: ปัจจุบันโขนไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงแต่ยังเป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สามารถสร้างคุณค่าทางด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อเด็กและเยาวชนเรียนรู้โขนพวกเขาไม่ได้รับเพียงทักษะการแสดงแต่กำลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรีนาฏศิลป์งานช่างฝีมือและอัตลักษณ์ของความเป็นไทย และนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เริ่มต้นจากคนก่อนจะขยายไปสู่คุณค่าของประเทศและตราบใดที่ยังมีเด็กๆ เลือกสวมหัวโขนด้วยความภาคภูมิใจศิลปะชั้นสูงของไทยก็จะยังคงมีลมหายใจตลอดไป
6: สุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาลในการเดินหน้ายกระดับความมั่นคงชายแดนควบคู่มาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและปิดช่องโหว่การลักลอบหลบหนีและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดที่เชื่อมโยงกับการก่อเหตุความไม่สงบติดตามจากรายงานค่ะ
7: รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายใต้การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงข้อสั่งการจากผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่4ให้เร่งขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเหตุความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
8: ตามที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้ครับว่าได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกก็ได้สั่งการกับผมเพิ่มเติมมาในเรื่องนี้ก็ผู้บัญชาการทหารบกก็คือรองผอ.รมน.นะครับแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่4ก็คือผอ.รมน.ภาค4ก็เน้นย้ำว่าให้หน่วยทหารโดยเฉพาะสกนธิวาสเนี่ยในทั้งส่วนปกครองก็คือท่านผู้ว่าในส่วนของตำรวจก็คือท่านผู้การจังหวัดแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรให้เหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความเรียบร้อยประชาชนอยู่อย่างมีความสุขกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัยในการบังคับใช้กฎหมาย
7: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุว่าการปราบปรามยาเสพติดไม่เพียงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดวงจรและลดแหล่งสนับสนุนของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเครือข่ายยาเสพติดถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย
8: จากการข่าวของหน่วยความมั่นคงเงินที่ได้จากยาเสพติดจากการค้ายาเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มที่ก่อเหตุความไม่สงบรอบยิงรอบวางระเบิดรอบวางเพลิงคือไปสนับสนุนพวก BRN เกือบทั้งนั้นจะเอาเงินจากไหนก็มาจากสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นในการปฏิบัติการในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสอยู่แล้วแต่เป็นการตัดวงจรในการสนับสนุนกลุ่ม BRN ที่จะก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับดังนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสให้การสนับสนุนอย่างเต็มที
7: ่นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้ายกระดับการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยในปีงบประมาณ2519มีแผนก่อสร้างรั้วชายแดนเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570จะขยายการก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งรวมถึงพื้นที่ชายแดนจังหวัดยะลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบข้ามแดนและการกระทำผิดกฎหมายทั้งนี้การบูรณาการด้านความมั่นคงการปราบปรามยาเสพติดและการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนถือเป็นกลไกสำคัญในการลดปัจจัยที่เอื้อต่อการก่อเหตุความไม่สงบพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: จังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อเชิดชูอาหารท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
9: อาหารจะบ่งบอกว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนสิ่งนี้ก็คือเป็นเรื่องของเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ตัวตนของเราอาหารบางอย่างเนี่ยอยู่ในชุมชนที่บริโภคกันเฉพาะกลุ่มไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปบางเมนูก็อาจจะไม่มีให้ทานในร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็เป้าหมายคือค้นหาพบค้นหาแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาใหม่ครับอาจจะมีการส่งเสริมให้มีการต่อยอด
7: อาหาร1จานอาจอิ่มได้เพียง1มื้อแต่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในอาหารจานนั้นสามารถหล่อเลี้ยงอัตลักษณ์ของผู้คนได้จากรุ่นสู่รุ่นรสชาติที่หายไปจึงไม่ได้เป็นเพียงการค้นหาเมนูอาหารหากแต่เป็นการตามหาร่องรอยของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในทุกจานอาหารก่อนที่วันหนึ่งจะเหลือเพียงเรื่องเล่าในวันที่อาหารพื้นบ้านกำลังก้าวขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทุกเมนูท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงอาหารบนโต๊ะแต่คือทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับชุมชนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Based Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2569นายสุรพันธ์นาแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองเปิดเผยว่าปี2569นี้มีผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สนใจส่งเมนูพื้นถิ่นเข้าร่วมคัดเลือก9เมนูครอบคลุมทั้งอาหารคาวอาหารว่างอาหารหวานก่อนคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนร่วมโหวตคัดเลือก1เมนูเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดระนอง
9: เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้โหวตเป็นการโหวตในระบบออนไลน์ถ้าใครชอบชุนเปี๊ยะนะครับให้กดรูปหัวใจกดเลิฟถ้าใครชอบหูเกี่ยมถึงนะครับให้กดปุ่มที่เรียกว่าปุ่มหัวเราะหรือว่าปุ่มร่าเริงนะครับส่วนอีก1เมนูนะครับแกงอาจาดปลาย่างกดปุ่มว้าวก็1คนนะครับสามารถที่จะโหวตได้1สิทธิ์เท่านั้นโหวตได้ครั้งเดียว
7: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตเมนูอาหารถิ่นที่ชื่นชอบเพื่อร่วมผลักดันเมนูอันทรงคุณค่าของจังหวัดสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่าน Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเปิดโหวตเมนูอาหารที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละจังหวัดพร้อมกันและปิดรับคะแนนในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 15:00 น.ทุกคะแนนไม่ใช่เพียงการเลือกเมนูอาหารแต่คือการร่วมรักษาเรื่องราวของบ้านเกิดเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นเพราะอาหารหนึ่งจานอาจสร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งจังหวัดและเมื่ออาหารถิ่นได้รับการรักษาไว้ก็เท่ากับเราได้ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมส่งต่อเสน่ห์ของอาหารไทยให้ก้าวไกลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเรื่องราวของแผ่นดินไทยผ่านรสชาติที่ไม่มีวันเลือนหายอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากเกมเพื่อความสนุกสู่กีฬาอาชีพที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศด้วยการสร้างนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการอย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาติดตามรายงานจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
10: ตลอดช่วงที่ผ่านมาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพยายามสร้างความเข้าใจว่าอีสปอร์ตไม่ใช่เพียงการเล่นเกมแต่เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยทักษะวินัยการวางแผนและการฝึกซ้อมอย่างจริงจังอีกทั้งยังต่อยอดเป็นอาชีพให้คนรุ่นใหม่ได้หลากหลายด้านความพยายามดังกล่าวสะท้อนผ่านผลงานของนักกีฬาไทยโดยในปี2569ทีมชาติไทยคว้า1เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน E-Sport Championship Asia ที่สาธารณรัฐเกาหลีก่อนคว้าเหรียญทองเกม Total Football และจบอันดับ3ของตารางรวมในรายการ C E-Sport Nation Cup ที่ประเทศเวียดนามเป้าหมายต่อไปคือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งสมาคมวางแผนส่งนักกีฬาแข่งขัน9เกมชิง7เหรียญทองโดยทีม Identity V ของไทยคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามการรักษาความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการจึงนำไปสู่การลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยจะนำความรู้ด้านอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกัน
11: สำหรับทางสมาคมเนี่ยเราเป็นสมาคมที่ค่อนข้างจะเปรียบเสมือนเครื่องสอนนั่นหมายความว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเราเปิดให้ดูหมดเลยทำงานอย่างไรเคล็ดลับของความสำเร็จจุดผิดพลาดจุดบกพร่องอะไรต่างๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อได้ทำบันทึกความร่วมมือกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งทอดสืบต่อไปในทุกๆระบบไม่ว่าจะเรียนคณะไหนก็ตามอะไรก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับอีสปอร์ตกราฟิกดีไซน์ก็ใช่นะครับเดี๋ยวบริหารจัดการเทศศาสตร์ต่างๆเราก็จะทำงานร่วมกันทั้งหมดเท่ากับว่าทั้งหมดที่สมาคมมีเกษตรผลิตจะมี
10: นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบพร้อมส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนนักวิเคราะห์ผู้จัดการแข่งขันนักสื่อสารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้ากับประสบการณ์ในสนามแข่งขันเพื่อสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะตรงกับความต้องการของวงการพร้อมวางรากฐานให้อีสปอร์ตไทยเติบโตอย่างเป็นระบบและก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืนผ่านนิดคาดนาครายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
14: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกเนยโยเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอโอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอร์มิเนนึมาเหนื่อยสาวเนอโอจ้อจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกินเนยเยอบอชอนเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูอาดูยมุจจาดูลันยาอนาโกลุคุมยาอุตาจจาดูเจียงหลังเนียนีอุ้มลัวแม่บัตรประชาชนยาอุซอกฮาดูมีเชงอาหวงแนงอาเชวุยหวงกันนี่ข้อตีบัตรยักความดันเบาหวานชดเชยวันโลกมะเร็งขาแม่นาโกชดเชยยินไกลพันธุ์ของมะเร็งเต้านมมะเร็งอาเชยแมมโมแกรมโฮอัตซาวแนชดเชยมะเร็งปากมดลวงชดเชยบอูมามาเลงนักงานลาและตัวเชียงเชี่ยวบูเดียงเชี่ยวขามแม่สุดเดงเชี่ยวสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานักงานลู่เดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลู่ก็ดูไม่ได้
3: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขากาไก่กูยาเอายิ่งยิ่งโฆษณาบีเกอหมอญาแลนึ่งมาอ้อนานากาในเหลียวแน่ในชนยังง่ายยิ่งยิ่งนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวียนี่มีเอโกเย่งาสีเวและงายิ่งยิ่งมาเจอกันยา
4: 我是下一秒
5: โอ้บูดะจ้า
6: โอ้บูชอปเปอร์
5: เมื่อสุนค่า
6: ปอกว่า
5: เนาะจง
6: โอ้ดูทามา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

Usopo udutama ayi ni mi khaya yoga nalu ne ayi nyo nyum so na lo ayi nyo gona na ana chala de ayi nyo de jono nge na lo le ayi ni temi ne lo ayi nyo nyum so na nga ne ayo che mu ne ti kho lo we jorama ayi nyo lo na li ayam na kho nya na li ye la ne na li we lang ก็นี่เราอย่างเงี้ยเหรอก้าวเหมียวมั่วดวนเนี่ยเหรอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เหรอการในอย่างนี้อยู่อ่ะน่ารู้เนี่ยทันเจอมาอย่างเงี้ยอินาวานายนาอันเนาะก็เล่ารู้ว่าอย่างอันเนาะขอเนี่ยฉลาแม่วันครอบครัวแล้วคืออันเนาะงานในอย่างเงี้ยตามายาเพียบอที่ขอเลยเจออันเนาะเหรอตามาขอก้าวมาอย่างมั่วอินาวานายนาอย่างนั้นแม่สมบูรณ์จอยาคนอีน่าคนอายาแม่อภิยาบอคนอีคนจอมแม่เยี่ยนที่มีในเวลกาลคนแน่ล้อที่อาที่อาล้อยาจอดาอันน่ะแม่เดียเยี่ยนเดียยูลุ่มแล้วก็อันน่ะแม่อีน่าน่าเลยที่มีในยิ้มสวยที่ขอรวยเลยจอดามาเยี่ยนเนี่ยล้อหกาง่าคนเนี่ยเยี่ยนเนี่ยถึงจุลามาเดียเยี่ยนเดียนั่นเรื่องหลังก็นี่ล้อเยี่ยนเนี่ยยังเยอะกว่านั้นนะอันนั้นก็แล้วนะขอนี่เธอเนี่ยก็ก็เทโลจีมาจากนะยังนี่นะก็ต้องเชื่อก็ก็โลอยู่มือจะซาดัวก็ก็โลแล้วเราเลยยังเยอะหรือก็พอในจักรเอกด้านนั้นในบีซีบีกามาขอเนี่ยเราเดืออาขาก็ก็ขอเนี่ยบินหาดามาเดียอายามพักกันยาวหรือว่าเรายังเยอะไอ้นั่นหรือก็งานในเรื่องถ่ายเรายุ่งก็ก็มาจมเอกเนี่ยมองย่าเนี่ยเจอแล้วเนี่ยเราเลยนี่ทีวีป้าแม่ยาหัวหน้าเรายังเยอะอายุอันนี้จะที่อะไรเธอก็อยากหาจีอะไรหมอจุก็อีกันเนี่ยล่ะเธอเนี่ยลาซาเออมาทะเลนิชิอาเดแล้วทุกวันทีวีออกมาเอ๊ะก็ยังมองงานเนี่ยนึกมานะก็เปียเนี่ยล่ะเราเห็นเยอะที่มีเนี่ยเขาก็อ่ะขั้นงานยังมึงเหมือนที่โปรเจกต์เอ๊ะการันเนี่ยเดอยากจะมาเจอเงี้ยเราเห็นเยอะที่นั่นก็แล้วไงอยู่ห้องก็เลี้ยวโลอยู่ห้องในสิ่งยาช่วงห้องก็เลี้ยวโลแล้วฮัลโหลนะนึกมานะก็เปียงานเดียเขาเข้ามาหมอจุก็อีเสืออีเนี่ยยายากูคอยในยาลาสายงานเดและสิญาผายเดเยเนียเดถ้าไม่ได้เยเนียจะเทนน่ะฮะยาแม่เยเนียล้อเฟบัวปันเนน่ะฮะลูน่าขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์เออเธอจันเนยาแม่เดเยเนียเดที่ขอร้องจันมาเยเนียเหงาเนี่ยนะเยเนียอันน่ะจะแม่จักรดันมาเดเยเนียวเยเนียวยุ่มสอเหงาเยเนียเนี่ยทนเจออันเดียขาอันนั้นยงที่นั่นฉลังอ่ะเดบลังสีนาสีสีอาขวน้ำมังที่โขลอไทยอันนั้นอินาวันอาทิตย์อันนั้นยิ่งเชโกบลังสีนากรกฎาคมอาขวนั้นยิ่งพังอายาโกช่วยเดเฮน่าขวตัวละตัวยิ่งนี่เนี่ยทนเยอะนิ่มสออายาเมื่อละค่อยงาเดเฮก้างานเนี่ยก็แหลมทามันจะกัดได้ไหนมีน้ารอยิ่งเนี่ยต่อชาติบิ้มเล่พนักหัดดามายิ่งเนี่ย

ถ้านะอันนี้เอมี่เนี่ยชาแต่ชาลอนึงกาลกูมานี่นะเพื่อนแม่คนเนี่ยชาถ่ายขอจะแม่ขอเนี่ยอันนี้เอมี่เนี่ยชาขอเนี่ยน่าหามือเมียเลยแล้วเราพอเนี่ยบินน่าหาดามาเดย์ยานาหาเดียวดูยกันนะรู้เอล้อเย็นเหนียวก็จะน่าปลาเนี่ยน่าหาเล่ายกันนะรู้อุดุธรรมเดย์เย็นเหนียวเดย์ยิ้มสอนนะล้อเย็นเหนียวงานแหน่อายุเฉยเหมือนแหน่ที่ขอรู้จะดามาเย็นเหนียวเหตุการณ์เนี่ยนะก็ก็เริ่มถ่ายจากการแต่เนี่ยมาเย็นเนี่ยเย็นนี้เจอแล้วไงทีวีเอาไปแม่มาข้อไปแม่ยาหอยาน่าหาน่าขวัญเหตุการณ์ก็ยาก้าวดูเย็นเนี่ยแล้วเธออาลีที่อ่ะแล้วจะสามารถดูแลนิมมจักรอิงอ่ะเย็นเนี่ยจะมียาเนื้อเสือเนี่ยเยอะง่ายเย็นเนี่ยแล้วน่าจะสามารถดูเธออาจจะง่ายเลยแล้วน่าเราเนี่ยอะไรละบื้อบื้อเหรอบาแล้วบาหนึ่งมาละเพื่อเกินเลยหนึ่งมาเกินเลยบื้อบื้อละเกินเจเย็นเนี่ยแล้วทุลุ่ยเนี่ยเลยเลยแล้วเลยเย็นนี้มอจักรอิงอ่ะเย็นเนี่ยละมอจักรอิงอ่ะละมอยูจะเนี่ยมาสีอะไรเนี่ยยูเมื่อมาลาซาเนี่ยมาสีแล้วอาศัยเองเนี่ยนะขอเนี่ยเธอคอยมาบิวนี่อีกคนเบียวอิงอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวในอีกคนอิงอ่ะละแล้วเราเนี่ยอีกคนไปชิงอ่ะเดี๋ยวเนี่ยแล้วยูดูมาก็สากาลาพาร์เรียเนี่ยแล้วก็ขอก่อนนะขอเนี่ยยูดูมาเนี่ยก็เอกเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถ้าเนี่ยลีเฮอังก็สากามีเนี่ยเราเนี่ยอ่ะขอขอนี่เดี๋ยวนั้นมาขอลาชีเนี่ยสมเชื่อผมสิเดี๋ยวอีเดี๋ยวแล้วคู่อะไรเราเงื้อเงื้อเราเนื้อสาเสแม่เย็นเนี่ยยอหาจี้ยาหมอจุกาเอี่ยกันเนี่ยหมอไอ้เมื่อพ่อเขาเล่ามาคอยมีเสียยุ่งจนเนี่ยมาฉีร้อยเย็นเนี่ยเธออาบัวนะทุเรศงานหมอไอ้เมื่อพ่อมาคอยเนี่ยละเล่เล่เราเลยเย็นนี้หมอยังเมื่อคอยเนี่ยละเนี่ยละซาเนี่ยละนัวงานหาจี้ยามาเสียแล้วทุเรศก็งานยอมมาโดนไอ้แอร์ลอยยังไอ้งานเนี่ยงานคอยนี่ร้อยเลยเย็นนี้เธอมีเนี่ยร้อยเย็นเนี่ยก็ก่อเหอก่อนจากเกอหมอญาเดเย็นเนี่ยเดเย็นเนี่ยมามานี่นะเราเย็นเนี่ยถูกกันนึกมานะก็เปลี่ยนเนื้อชิ้นอ่ะเดออันนี้เหงาเหรอนะเราเลยเย็นนี้ถูกกันเนี่ยอันเดียวไทยมีของละคือแต่ขอนี่เดียเนี่ยเดียที่หัวกัดดวงเราเลยเย็นนี้สิเมื่อเจนี่เสียจงอันเจนก็เหงาเปลี่ยนเนี่ยเราเย็นเนี่ยนก็หมดช่วงนั้นขอนี่โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและคู่งาแทเย็นเนี่ยหรอถึงการนึกมาละคุยฉีเธอมาชมเหมือนยานี่เปลือกล้านเนี่ยเสียนักก็เดเย็นเนี่ยเดห้องน่าเธอเราเย็นเนี่ยเสียงงาเกิดมาแล้วอะไรเหรอนะขวัญเนี่ยอาหลังก็เนี่ยอะไรบื้อบื้อในบ้านนึกมาละคุยก็เนี่ยนักเกิดและยายเกิดแม่แล้วเนี่ยอย่าจี้อย่าเสือในอิงแง่เราเย็นเนี่ยเกิดนะเราเย็นเนี่ยเธอเนี่ยมีของสิละคนในขวานเนี่ยเราเลยเย็นนี้ช่วยยานก็เปลี่ยนเสียขวานยมยานเนี่ยจะเจเย็นเนี่ยเธอมีเนี่ยเราเย็นเนี่ยมาขอเจอผ่านเย็นเนี่ยสิยานในจอนยาผ่านแล้วจะกาเอกาด้านเนี่ยเดียเย็นเนี่ยเดียโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเธอเราเย็นเนี่ยเธอก็ทำนะขวานเนี่ยของน่าเราเธอก็ของน่าเลยอยากเกิดงานเราในเย็นนี้เธอก็หัวก็ดูนะเราเนี่ยเทียนะสามก็ด้วยช่วยนี่สาวโลแล้วหรอฮัลโลในเธอก็บาดฐานเนี่ยสามก็ด้วยช่วยนี่แกหลัวแล้วอยากเกิดงานเราในเย็นนี้น่าเธอก็ขอร้องหูมาขอนี่น่าญาติเดียบผู้หูมาขอนี่แล้วน่าเกิดน่าโดนเลยญาติเย็นเนี่ยเธอก็น่ากันเลยเนี่ยเทียนะขอบยุ่ยจุ่ยเยอะๆแล้วเลยเย็นนี้เราอุปเปหุมาขอเนี่ยไปยื้อไปยื้อเช้าเนี่ยเราเลยเย็นนี้คุณรู้ว่าขอในการยาเจเย็นเนี่ยเราคุณรู้ว่านะข้อข้อมาหมอจุกาเย็นเนี่ยยาลาซาเย็นเจเดเย็นเนี่ยเดเธองานนาทีเช่นนาทีแต่เปียวเรางานเพื่อเชื่อเพื่อแต่เปียวขอเนี่ยถ้าขอเจเจเย็นเนี่ยเรามึงเงินนะขอเนี่ยให้ลาซามาดอนะชี้ยาเจเดเย็นเนี่ยเดเธอมีเนี่ยเราให้เหงาอะไรเหรอคุณรู้ว่าเปียวเนี่ยยาชี้หรือว่าเราเย็นเนี่ยทุเรศมาเปียทุเรศมาบีเกอร์เล่พายเราก็ข้อมาเออยาลาสาวนักกองอาเดียเนี่ยเดน่าหัวยาจักรอีหัวยาหมอจักรอีเกินนะเราเย็นเดียวเธอหมอเบลยมือพายดูช่วยในเอเนจีอาจจะวันยาเลยเนี่ยหมอเบลหัวเจหัวเจนักกอบเปียเจน่าเล่หมอแล้วมาเอเนี่ยเราเย็นเดียวโยฮันเนปียเจแต่เอเนจีเดียเนี่ยเดของนั้นยาเล่สามหมอก็ดูช่วยยาเล่แล้วเราสามหุ่มหมอก็เงยเหรอบื้อหุ่มหมอบื้อกันยาเล่แล้วเราขอร้องหุ่มหมอแบบผู้หุ่มหมอบื้อยานั้นยาเล่แล้วเราเนี่ยเราขอพิจูจูจูจูเราเลยนี้ข
ฮอลโลเอญาเลแล้วที่ปอฮอเนี่ยล่ะเซแล้วฮอลโลเอยาเอเนี่ยจะได้หมอเบเดยญอเดนะหมอผู้มามาโกฮอเนี่ยนะนะก็หัวมาโกฮอเนี่ยนะถ้าเกิดละไงหมู่บ้านมาโกฮอเนี่ยแล้วฮอลโลเอเมียยอมยากันแล้วล้อเลยญีหมอฮอปาลอถ้าก็ยอเลยจี้อ่ะเสียหากันเดญอเดหมอเบยมือพังแกฉอเนี่ยหมอเบก็สั่นน่ะเมจิหมอวะแล้วเองไงมาม่าเนี่ยอีสอนเนี่ยก็นึกมานะญาเลนึมากโหเจเลยจาฉออย่าญาฉออีเคจีและคั่วเดให้เจนาลอนึมาฮลัวไอ้ที่ลอยจะฉนิกะมวยมึงอ่ะลัวจงอ่ะลัวแล้วฉอเชญญาเจลอเลยนี้ทมิเนลอยเยี่ยวเออถ้ากะติปโกโหเนละเซเลละขอเนี่ยสัญญาเมเจเดเยญเดมงนาขอเนี่ยชิยูโดเนขอเนโกโหเนละเซเลละลอยเยี่ยวทมิเนลอเลยนี้เออทุลวะจันเจลอยเนี่ยนายที่อาณาเบอร์ลอยนี้ยอดเจมาเจงเงมอแล้วลอยอจิจิเตกูฮอนเนี่ยลอยเนี่ยอจิจิเตกูฮอนเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเนี่ยเขาเบียวอีมาเดลนะขวานเนี่ยก็จังเทนก็จ่อเย็นเนี่ยแล้วจังเทนจ่อนาฬิชินเชพสมเชพเบียร์ละขวานเนี่ยมาเหมือนตะลันยาเลยนะขวานเนี่ยเขาไม่หมอจุกะหมอแบบแอนเนียวเนี่ยลอยเนี่ยเธออาจจะจังขวานนี่จังยาจีชอบบ้าขวานนี่ชอบบ้าเนี่ยยาพะและงานเถี่ยเนี่ยที่ปอนามอหุ่มาขอนี่เรายืมยาจีมัวจามิเนะเหรอกูหัวมาจะมาเปลี่ยงงานเดลัยเนี่ยจะกลายเป็นเนี่ยเบี้ยวเอื้อเด็กขอนี่จ่อเหรอตัวชนุยแย่เกินงานเราเนี่ยเย็นนี้ไอ้ขอนี่อยู่ห้ามน่าเนี่ยเลยมากาเลี้ยมีอะไรเลยนะขอนี่หมอเนี่ยฮุลบิโอเอื้อขอนี่หมออินิเหรอกูหัวยาดอทอเนี่ยเรานาฬิสุ่มเช่นนาทีเราสุ่มเช่นเพื่อจ่อขอนี่มาเหมือนดาราเนี่ยเกินนะขอนี่เหรอหมอจุกะอุเลปอเนี่ยเหรอที่ปอพ่อขอนี่ละเซ่มาเหมือนดาราเนี่ยเลยแล้วคนรวยเอ็นเนียเมเดียเนียเดทะเบียเจเดนาทีน่าจิกำมังขากายจ้อนยาเล่แล้วน่าเลยเนี่ยหัวยาตัวเพื่อมายาจ้อนนี่หรอกำมังขากายจ้อนนะคนรวยเจน่าคนเขาเข้ามายาละสายเจมีแน่ร้อยเลยเนี่ยเธอมีแน่ร้อยเนี่ยเธอการ169เธอมีมุ่งพันอยู่ท่าเดียเนียเดน่าหัวยาโลรออีกครั้งก็นี่รักเกินในถลาละมันก็น่าคนนี้อบตเทศบาลละคือจ่อนะเราอบตเทศบาลป้าเนี่ยไงเราเขาเข้ามาในการเงินเท่าเนี่ยถ้าก้าชอเอ็นยูนะเบอร์อบตเทศบาลเราค่อยน่ารถแอมบูเลนส์คุยเธอยังไงเราคุยยาลุลดูเลอุ้มหยอกขายเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจีอ้อเฮ้ลอยเนี่ยเฮ้เขาเข้ามาบิลานี่บิถอลานี่คุยยากันบิเสฮักเกอร์เลือดเดียเนี่ยเดียวิ่งเหรอเฮ้นะขอเนี่ยถ้าก้าเจอละไงเรากอดโดนละรวยเนี่ยคุยรวยยาทั้งผู้มอหน้าอยู่หาชิญญาชอบไหมที่น้อยอยู่หามดมแอเกลงเงินร้อยเงี้ยวเธอเขาเข้ามาหัวยาอินยาผายเลอจักาแอกาดาเดนเนบิสิบิกาเลเดยเงี้ยเดอาฮกันหนาวเนอต่อชาติบิมเลอพนหาดามาเดยเงี้ยเด

0: ขอนี้ตาชาใจทิบยุมรอยเนียพอนเนบินาหาดารอยเนียยานาหาเบียวดูยเนียรอกาจนอปาลาเนนาหาลาเนียเวอุดุธรรมเดรอติขอรอจดามาเนียกะกอรอจนอนกะลานาขอนี้อะเถอะเดียคากะกอโลดอยโรเลบินาหาดามาเนยนี้แล้วคนที่ก็มาเกลี่ยมีนายยุ่งๆเลยจอมแอนเนี่ยเนี่ยเหงาเกลี่ยรอจองนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นยี่ชี้เนี่ยยี่ชี้ก็สมเชื่อเหรอสมน่ะนะแล้วจะกลับไปก่อนนะอันนั้นฉลาดงานเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นยี่ชี้เงี้ยนะคนที่ถ้าเดี๋ยวพอบ้านสมเดี๋ยวพอใจหัวรอเนี่ยถ้าอยากเดี๋ยวเรื่องการเดี๋ยวก็อันนั้นฉลาดเนี่ยถ้ามีอะไรจะกลับไปนานเนี่ยเดี๋ยวยี่ชี้เงี้ยนะคนที่สมเชื่อเงี้ยนะเพื่อเสียอันนั้นอยู่หัวอันนั้นแล้วฉลาดงานเนี่ยเหรอนี่เชื่อกันนะขอในวันอาสาฬหบูชาสุ่มเชื่อกันนะวันเข้าพรรษาเยอะๆเดือดไทยชอบหาน้ำเย็นอย่างนี้นะไปเสื้อย่องถอดแถวมีแน่รอยเยอะนานแห่งไงจะมีแน่เขาสุ่มนอนละค่อยนะราชการปามหยองมุ่นตัวอยู่กันนะหลุดผิดแถวเดเยอะเดจะมีแน่รอยเยอะนี้เถียนาล้วนในยาอียาลันยาเลและนะขอเนี่ยเขาสุ่มนอนกันผิดแถงอ่ะเดแล้วรออันนั้นเชื่อสี่กันนะอียาแม่เดและจะกายอากาศด้านในเลยเนี่ยเถียนาเหรอเถื่อการบาสอบในการแห่งลาโลเราเนี่ยโลหุมาก็เกาะลูกเคหุมาก็เกาะเราย้อยหมอนยาเล่เรายามเกิดหมอนยาเล่เราโลองาเล่โลคองาเล่แล้วเถอะก้านอนิชสิงเงินอ่ะขั้นอุศอายามที่นอนยังไงอิเดย์เนี่ยเดย์เฮก็เลยนะเราเธอเนี่ยอาดีอาคาก็เกาะบินอาหารดันยาเนี่ยขุดยาเล่เธอเราเนี่ยเหมียมาก็เกล้าแม่เนบลายเสียงเราเลยเนี่ยอาเจเนี่ยเปิดละงาเล่เราหัวก็จังถ่ายเดย์บินอาหารดามาเดย์เนี่ยเดย์ที่ขอร้อยนะฮะดามาย
1: ักขู่ยักขู่จากอาจจะไม่แน่จากงานเลยนะยักขู่อ่ะหงายบ้าอาพิมีเยอะอาลียักขู่เล็กขู่ที่อาจจะจีพิมีเยอะลียักขู่หัวช้าจากดูคำเสียจะจีไม่แน่คำเสียงอะไรนะอายุไม่ใช่คนตายยอดเงินเบบีลูลูอาหม้อช้าข้าก็ข้าจ้ามามาอยากจ้าจีที่จีไม่อยากจ้าที่จีไม่อยากดมินเน่不同于阿妈不不露露阿妈到大家，可有个比较老来讲个，要洗啊就洗，明年那也苦心呐，也苦心呐，要啊你苦心来苦提啊，就啊这苦心好啊呢，啊要啊打啊你好个都看洗，明年啊要啊打也苦啊，啊欺负欺负啊皮老里来啊呢。也苦啊，气候明年也苦了，苦啊！你啊飘飘，我都来吃走了，来飘啊飘飘，明年和明年，我都来吃，红啊也苦不啊，也苦啊气候啊也苦啊，飘飘讲啊，我都来吃嘛走啊，你我都来吃嘛走，那穿的开，棉拉白拉那，也苦个多啊，你嘛啊棉拉白拉那穿啥子？我都啊就讲明年做啊做那个白拉啊嘞。啊！人民呢，那吃做好也苦啊，做啊嘞，人人家，昆明呢也苦头。啊，比如俄罗斯那个头啊，出下子面啦白啦个，我呀，我就看人家德玛嘟嘟，我就德玛嘟嘟那，没时候我呀德，我呀我就在做啊子，那我呀我就做昆明呢。人嘛在帮别白别白，一就嘛当人家面，钱嘛没呀的，钱嘛没米呢。出啥子？人嘛在帮要帮那路就红红，没说俺的，红米红米咋的？那红米红米。

人不老的呀，远的人，哎呀啊，你了啊，嫂啊哦，哎，那是你弄啊慢，哎，那是老弄，他来呀来的。

哎呀，你们这个卡哦，上海活动来呀来的，比如说得了哎，说得马上呀喂，我们这浪一就是卡了呢。

0: 2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุออกหมายจับผู้ต้องหา1คนคดีโจมตีจุดตรวจบุเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งขยายผล
2: พันเอกเอกวริชชอบชุมผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดแสวงเครื่องหรือไปบอมโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บริเวณจุดตรวจบุเกซามีตำบลตะยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1คนคือนายอาซีซันชาวอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในข้อหาร่วมก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกซามีโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวยังมีหมายจับอีก1คดีจากเหตุยิงและวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสงไหร่โกลกเมื่อเดือนมีนาคม2568ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก1คนภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงหน้าฝน
3: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทำแผนเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้านติดเตียงทั้งนี้ได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนพื้นที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้อย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: กว่ากว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: น้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สปสชชชเวตาชัววาสีตาลมือพาดวดขีก็มันดีแน่จ้าดันเล่นดิญาติเล่นทีคู่แล้วประเสริฐพยายามมีแวพอมือปลาแล้วพออุทธรแล้วล้นในลุยลาสัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาติเล่นขีนีว่าบาดชนะมีแวแต่ประสบปูหล่อตาซ้ายชีตาชาซาสุโกโลกนุปุ

0: ตาชาเรเลปะบามาเรเลมอเฮลอทสีเคมีบำบัดตาชาฉีเชอปะละนี่คือจีแซซัวพอโกปะเปบาดอมาจุลาซาริเซบาปะบาตาชาทาลาซีเมียปะบาตาชา HIV ดอปะละคือกิโลตึกซาซัวกูดอซีกว่าอัลทอเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม0532853555สายด่วนกมทู1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็ก็กันเดี๋ยวก่อนนี่แล้ว
1: ดอปแบบปากหยอโพนเมบาสะสู้อ่อมืออ่อเลวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบากักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนะเลตาสู้มือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโหดและตื่นเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดอปแวมือกาพาติพือพีก็กาเนาะบาตุกอลซาเดยยาพอมลาวารัญญาไฟเพโรดแพเลวิทยุกลือหลอกก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะโอเคสกอลซาดีนอตาเชอร์ต่อควีนนาริและติเลอร์อนาริติชีกันหาดอปแวกว่าดอปกาเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตึกโทลิกยานุ้ยชิคือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอร์พาบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ออนไลน์เนาะแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสก็ลาซาดีอีโทรศัพท์ตัวโดตัวจบกาเซเนาะประเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชิญกันต่อเตอร์นาริตาปูเนาะโอเดอร์ตากระจอดทับบ้าเลิกเกอร์แฮเต้คืนนะแต่ในยาอีมือโอบุ้ยนอกมือนี่นี่มือนี่มือซอคิชิคือมาดอตอานิลบ้านอกเกอร์หนึ่งล้อเลอแต่ดิซอเลอร์ปกก็อย่าแล้วล้านละสารตะเบมจ่าแต่เรื่องนี้ดินอกดิซอก็แก้มือนี่มือซอเลิกว่าเหตุตาโลโดล้อชอเลอร์มือนี่มือซอคิชิคัวนอกแก้มือนี่เลอจอปะอามือนี่โอแผลนอกดอมือนี่มือซอเลอว่ามาบุพัดโดตะวันอาสาลหบูชาดอมือนี่มือซอเลอวันเข้าพรรษาเนาะดินิจ้าเนให้ขอตุนนี่เนี่ยปะเกอโอเบือซานอนที่ซอปพี่ตามาตาเลอพัดโดปะปะโกเบือซาเนเซอร์นี่วัตติลอซาเนาะมือกินนี่มือเซอร์นี่มือลุยนี่เนาะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสเนาะดินิจ้าเด้อเนาะเดอตาเกิดจอตาบ่บำตานี่โอ้เนาะวีก็ดอกแกเฮ็ดแต่ว่าบาสิญาคือดอกปูแวมือกับพัติพูบีเนาะโอ้มือชอบก็ค่ะวอลาริก็ค่ะดินเนจานี้อัตโตโคเตแค่ก็การสตาร์เบอีและขนาดกว่าตาซาวีเตอร์เพลิดกิบหรือมอหาเกขนาดตาเกจอตาบอบาให้ก็ดอนเลยค่ะเลอเนอตามหูกันนาซาตาซาวีปอลเลปหรือโพธาโพเนาะเคเดอร์กันนาเซนอนเตเลเนกันนาเลออนไลน์เลอวิทยุโทรศัพท์แพเซนอนเลยค่ะกว่าดอออนไลน์เดิมเฮตูดูตัวโจลซาเซเจกวยลอแต่กระโตคอมเมนต์ตานี่เซเนาะดิเนจ้านี่กันหนักกว่าสระเซอาอาตาซาวิตเพลเนาะหนอคือลาเนาะกันหนักสกอกกันเนาะ

Nah, kena ta savi lo li le ke yo ke yo ba ka te o ma pi. Ngai te so kena ta savi de pleda ta mu mi ke sa na mu cha se yu no mu su mu sa do ma lo. Ha ki kena do ta ke so ta ba ba te ya che ke he te ba ka de ta po lo po do le pa po pe li ya ro no ta pe tho la so ra ka a ko da a ke ta jwe mu te cha a ko a mi le LSD stem mau no ba log ba ko da le stem mau de kai ama da ne di so so le lo ga le stem pi pa je tho le ta pe re go le pa chu le le pra senim ta ne no a ke di so stem ta kha ni a te ba da SLD stem mau de kai a ke ke si jwe mu no de yo cha te ko da le ya sep tit hai thot pra phet 1 no de ke ma ba da go lo e lo กุ้ยนอกุ้ยเวดาดิซอลเลอร์การ์ตูนอารอนอถ้าใครนี้บาร์ลออาบาแกเลอร์กระสีเจมมูนอถ้าใครนี้แกเฮมบัตที่บาโดเดอร์ปราคุนุคูเปลเนาะอัมมาทวดาเนี่ยไอฮีเนกระสีกับปาร์คาและเตลอเวดาเลอร์กระดาคอวีกุ้ยเวดาอารอเนาะมาเวดาลอยลอกุ้ยนอบาราชูโมซาดิซอลเลอร์อาแกตาลอกาสเต็มหรือปะผาโพเนาะแกสติกเกอร์หรือปะผากล้าลอลูกุลูกแวมุจานะสิญาตะคะนี่ปะแม่นเนอบาดิซอลเลอร์แลอาแฮนเนอร์ปะสุบิทีนี่อาเกโดถอเมอร์เลอร์ปะคุนุโคเปลเนาะปะทีตาดิซอปะลอกาปะปานานาตะทีวะนะทีตาตึกละดาวีก็ดอนาฮูดิซอเตลอลอกานาเซเนาะนาเซแมคลีทีตาได้ซอเลือดตาเธอเกลือเลือดทีปะก้อยจะแหละว่าแมววอกอะเนาะไม่มีปะยอก้อยละแล้วแมววอน่าเซจะนี่เนาะวีเกอกว่าเชลซาเดปอสเซวาปะกาเดอมาซาดิซอเลซาอึปลีตาเนาะปลีหรอกอะปะแกเฮมาเออมาซอบกา

자니과메히론타바가나타발레추레나타발레히니어바나디소타카니아크마사디소르타고로에로퀴나케디소르스템니타바토도토초과르헤히로나바나디니자니헤테폴로바도나카이니디소르포포소나헤테폴로바도나디소เลบะปลอบดอลซากกะแต่เพื่อการนาผสมโฟชีผสมดทอซอเนาะอเมเปิดทอดิซันีหรือก็ตื่นบักโกรกับปลอบดอลซาลอชอลเลอร์ผสมโฮมตันยังเกเนาะแต่หรือเลสำนักงานปปสเนาะไซด์ด่วนปปส1386เนาะ1386อาเกอร์ขอแต่ชื่อในเกลขอกันนาตติตาบักาเดอตาเจ้มูกสิเจ้มูก็จะเนาะตาเชิญกันต่อขีดชีลุยนาริเนาะเปิดทอลสก็จะเนาะเปิดทอลสบาลาปตุสีญาโอจีเนาะดิเนจานี่เฮเตบบาสีญาคือดับเบิ้ลเนาะเปิดลอบดอลสักเกบามีบาจานี่เนาะเอคาเดอโอเวดับเบิ้ลอีกันนานอกว่าตาสวีดอเตอร์เพลคีเพลเนาะ

No, qué telita, sabi, musiki, ata, hila, no, yo cli, ata, aquí que nada, ta que yo chique se lo que lo palasad, no, de disolver, fai, ปกครองเนาะอาเกอล้อเลอพหิพคโพเดออันหล่อแลตัวเจอมาเจอกลุ่มเปราะบางเนาะที่ซอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะเลยนี่คือโทยากยาคือชิคุยพี่ปุคีนี้เนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบากาตานี่ตติตาอุทธรที่ซอเตเนียเควลบาเนาะดินิชานี่เลิกกรมปกครองเนาะเดอคูลซาดิซอเลยในอำเภอเนาะปอกแควซาพกาเนาะก็ได้เลยอบตเนาะอบตตอนนี้เดี๋ยวพอเลิกพิธามาตาบาค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนาะเกิดแลลอเลอไปฮิปโปคอพัวเดอที่ซอเกิดย้อนเนื้อเดอร์พลิซาพกาปาเลอร์เตอร์เลอร์เปเปปาเลอร์ตัวเจอมาเจอลอซาเตอร์เซวาโอเลอร์ที่ซอเลอร์ตาชุดตาเฉาลาโลเนาะดอปาเลอร์ฮาทอฮารอเตอร์ประกอบด่าและตาเกตาตึงยอจันนี้เนาะอีคันเอกเมื่อเลิกกว่าเกกระจากแควยืนยันตัวตนเนาะวิกอดอชื่อเกกระจากแควดิซอลก็ด่าทบทวนสิทธิ์ดีอัดตึหลอกก็ค่ะเนาะดิเนชั่นนี่ดอดูถอตาหลอตาแกล้รอชาเลอร์อำเภออาก็ด่าเลิกศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสเนาะOSS เนาะเลออำเภอเฮตาแต่จูดแนกแลตาก็มีก็จะเลิกเฮตาล่าญอก็ตึดๆเดปะฮิโปคอโพเนาะเดเลกาเนาะเลิกแควเติมหนีระบาดที่ซอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็บลอนตอนนี้หมอวีตบลอนยาถอนเลิกจะมีว่าดิเนจันนี่เนื้อเกิดทบทวนสิทธิ์ดาวเวสเจเนาะเลิกแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเนาะเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนบัตรลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะก็ได้เริ่มธนาคารเหยต่อเนาะธนาคารกรุงไทยธนาคารเลอทกสธนาคารออมสินเนาะธนาคารทออสธนาคารเลออิสลามแห่งประเทศไทยเนาะกว่าเลิศหนึ่งย้อนหนึ่งแลต่อเนาะมุจาอีคาเลิกปลาดูเพื่อเนาะรัฐบาลก็ได้เลิกกรมการปกครองแต่เวลาเตอกว่ากระผาว่าฮิโปโคโพบาเนาะก็เมื่อก็กาเหนียแควเลกเรลนี่ตัวเจอมาเจอเดียตื่นหลอกก็กาเนาะดิเนจ้านี้ไปเฮตาชิกต่อดิเนาะแลกาเลิศเนิมตัวนี้ทบทวนสิทธิบาเนาะดิซอนไม่ฮะทอฮะลอยยอเดเวเดอร์แลตลอดตะเกลพิชิตเตมก่อเนาะตื่นเลทบทวนสิทธิเซนเนตื่นเลมันนี้มือซอสเซอร์ชิตเตอร์ลาสิงหาคมเนาะเดิมไอ้เฮตาเชกตอนนี้บากระทบทวนซีรีส์บาลานตัดตัววีดีนี่บอเอาโอเลอร์นึกแก้กว่าเลือถอเลอร์ระบบอภูนอนเนื้อตาตึงเหนียกแควระบาก็เป็นยาเลือดจลอบากระเปิดถอเลอร์มอตตึมตอก้าหนอบาแลตัวโดตัวโจลซาดีบามาดิจลอบากระเปิดถอเลอร์จลอโกรเจโอรามจันนกรตัดตัวโอหนอบากระเปิดถอเลอร์ตลอดตะแกร่าขวาหนอดีเนจันเน่ไขเอียเกินย้อนหนึ่งหนอเกินย้อนหนึ่งย้อนถอดิซอลเลอร์ปะแก้ซาบราปอกแควมตาเน่แฮเฮลโลเลอร์ปะฮิโปคอโพมันจะบากานะตัวเซตบัตรนอกอเดินแกเลจ้ากว่าบามาดิจะแลบักแลเกจะแลเนาะต่อเนาะดิคันนี้อาเกตาลาย้อนหนูก็ตื่นเดอเตกาเตกาเลอร์เกรอเลอร์กันนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะเลอร์นี่ขี้กระโถอยากกระยาคือชิควีอีเนาะดิเนจ้านี้ตาเชิญก็ต่อโคบุกีหรือจิบหรือจิบโคดับเบิ้ลแหวนมือกับพัตติพื้นพี่เนาะแต่เลอร์เนื้อกันหนาเลอร์ออนไลน์กันหนาเลอร์วิทยุเนาะเมื่อก็กาเบมือซาพีโอเดกโลโอเดเจเนาะแค่มหานีแฮตโตกอลซาดอนเนาะเดยาพอมอลาวรัญญาไฟแพโรดแพเลวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกิแม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์คลื่น AM ตะกะโทลุยกยานนี่คือกิโลเฮิรตซ์ต่ออีเนาะแฮโอเกสกอลซาเนาะกันนาตาสวีกันนาปอลเลกันนาตาบอบาเลอาแกตาแกบลือแกโพเดอร์ดับเบิ้ลแวร์เนาะดิเนจ้านี้เราพาเราทราบเพื่ออีตับหรือเนาะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษาน
6: ายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
7: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีพร้อมเตือนตรวจสอบก่อนชำระหนี้ป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างทวงเงินร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปได้ทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มันสุงค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: าเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย พิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
12: ็อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
13: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแล้งหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มือซุ้งค่ะมือซุ้งพี่น้องผู้ถ่อมเสียงใต้เขากูก็กูก้นทั้งหมดทั้งเสียงค่ะพบชอบกันที่ห้องปล่อยเสียงใต้สวทวิ่งเก้งมือเจรันเก้งมือ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ข่าวยาม10โมงต่อถึง11โมงกลางเนื้อและกลางคำค่ะอุบโอตรงตากันในวันเมื่อไหนในก็เอามาบ้าดังหลายลวงในอันฝากตอนสู้ถึงพี่พี่น้องน้องเขาเขาสุขาเลยมาพบทบกันตอนอ่อนตั้งเสื้อหนังในในในข้าเฮพี่น้องกูก็กูกวนเขาเขาอันเงินถ่อมเสียงใต้เขาเขาอยู่ย่ำเลี้ยวมีมังกระตอนตาหน้าการตอนตาหน้าเฮิร์นตาเย่พี่น้องเขากูลองกูป้ายป้ายในคัดเจอเสียงมาอยู่เป็นเอ้ยก็เอ้ยเซพี่พี่น้องน้องเขาเขาข้าวย่ำสิบโมงต่อถึงสิบเอ็ดโมงกลางเนื้อและกลางคำค่ะในวันอาทิตย์เสื้อหนังในในในเฮาคาเตมามีธรรมตราสั่งสอนปอนปันพี่พี่น้องๆเขาให้แรงยินถ่อมธรรมตราเอาเข้าใจเสและคึงปองให้สร้างกว่าเลยลองตั้งสมาอาชีว่าอันพี่พี่น้องๆเขามีเสอํากายังเตเอามาปาดังเพ่งความเอามาฝากตอนจนสู้ถึงพี่น้องเฮาเขากูก็กูเกิลเขียนต่อไปสืบยินถ่อมด้วยดีตั้งในเสกัมเนี่ยค่ะข้าวเป็นยิ่งโมข้าวนุ่นเนี่ยค่ะเลยมาเป็นโอ้ยก็พี่น้องเขาเป็นผู้จัดรายการอยู่ที่ในสีแหละสังวาลัดพิษลัดปึงอ่ำทูฮูแมนเจอกอลีเอในวันเมื่อในอ่ำไปห่านเจอกอลีในหมอกลัดถึงกันเลยค่ะเฮาค่ะห่มจุ่มพับตอนพี่พี่น้องน้องเฮาเขาเปลี่ยนไปหลากหลายตั้งหู้กันนั่นเป็นลองตั้งลีเซคึงปองให้สร้างกว่าเฮาลีเซอ้อนต้นเสเก่ากันกูเจ้าในวันคำอยู่ค่ะเฮาคาเดกว่ายินถ่อมด้วยเพ่งความกันอิดอีกว่านจ่องขึ้นมาอบโอ้กันแช่งหนึ่งกัมได้เป็นตรองตั้งซึ่งหืออันวันนั้นไปสืบยินถ่อมด้วยแทงเสกัมค่ะ

อ๋อค่ะเลยงินถมเพ่งความกว่าสองเพ่งความเนี่ยค่ะความที่หนึ่งห้องไว้ว่าตึงมันลาเนี่ยค่ะตึงมันลาเป็นเพ่งความปีไซที่เสียงห้องไว้เนี่ยค่ะหมอกกลึงเข้าหมอกก็ดีหมอกขณะมือมันหมอกมามันกีหางหลีสุดงามมาเยอะเดี๋ยวมันก็จังตัวคงกว่าก็ให้เข้าเลยเข้าแน่นค่ะนะก็เป็นนั้นแหละปล่อยมันเป็นกว่าจอมสภาวะมันสิกุ้ยกะส่วนก้าวขาตึกหางนี้หางงามอยู่นั่นในก็หลุเลยมันเดี๋ยวมีแมงพึ่งอ่อนมาจอมหลายอันนั่นขนาดไรตีหลายตั้งมาจิ้มกินน้ำจิ้มน้ำหวานมันผัดกว่ากันสิมาต่อพึ่งพ่อหิวเพราะตัวคงกว่านั่นมันก็แตกนึ่งเหมือนหนังกุ้นเอาขานั่นกุ้ยกะมือขึ้นเหมือนน้ำขึ้นในหลุเลยหยิบก้อนตักพักหวานก็กำกุนแก๊งเลยค่ะนออีสังเสียมว่าค่ะมีมือขึ้นก็เตมีมือลงก็เพื่อนั้นแหละพองเสื้อหนังไหนในก็ฝากตอนถึงกูก็กูก้นเลยค่ะอันเป็นกว่าเยอะก็เฮาเป็นปนกว่าเซหนังฮืดเดหังเฮนเตเป็นมาวันตามือนั้นเฮาขาถึงฟองให้สร้างเซเฮ็ดกว่าเฮาบ่เลยลีเซออนั่นเป็นลองตั้งอ่องเปดดนดาตัวเฮาขายเฮาค่ะแทงความนึงค่ะตอนถึงก็หันเลยค่ะเป็นเพียงความนั่งพองนัวเฮาเข้าห้องไว้ฝากตอนถึงหักการด่าการวันกันเมืองซีต้าก็เป็นน้องในก็อ่ำลืมไรนังเก้านะคะปันแห้งเสียอยู่กูข้าวย้ำว่าซึ่งนังไหนค่ะนี่ก็เป็นเพียงความมาฝากดอนสู้ถึงกันย้ำเหลียวข้าคาดีสืบยินถ่อมด้วยธรรมตรากันก่อนจ่องขึ้นมาอุบโอ้กันแช่งตีมีลองสังไล่ไหลแค้นดอกไปสืบยินถ่อมด้วยค่ะ

ปีศาจดำครับราเป็นเราคืนไรสองเห็นหาอาทิตย์สี่นี้ถึงสิบมาสามครั้งวันใดวันใดก็ดีเจ้ามหาบดีไหนเป็นบางกรรมฐานข้าวดังสิบวันเราเลยเฉามาสิคำในฮาวาเสียกับวันกันทองตรา

อันนั้นทศาความ

การเราสมณะของนั้นธรรมะอันว่านั้นมันเหมือนกันดังเธอจะสอนดิวเขาเจ้าอย่าเมื่อนางเมื่อเร็วเขาเสียวตอนหัวน้ำหน้าเสียแล้วตื่นผู้เย็บเป็นบางกรรมฐานนี่ได้เลยบอกว่าปุ๊บปั๊บเธอจะสมณะเขาเจ้าเขาจะเลยบอกเธอจะไหนแต่เขาเขาวันกันมาอยู่มานั่งข้าวนั่งก็มือสิบวันได้เสียแล้วมาอยู่ซ้อมพิงศาสนาเขาอยู่เรื่องไหนกินเรื่องไหนนอนเรื่องไหนก็เสียวเขาสั่งสอนบรรจุนั้นนั่นคัดใส่เอาตั้งผู้ธรรมะอันว่านั้นโคแบบกิเลสาอันทุ่มมาอยู่ที่เหมาใส่เขาคือยายานั่นเติร์ดปางตะร่างหนังไหนเนี่ยมันเป็นปางปกปักเธอซักสองจิ๋วเจ้ายานั่นเขาเจ้าเลยว่าความนั้นได้ที่ปางปกปักสองจิ๋วสามัญหน้าเขาเจ้าที่หนังไหนเนี่ยเจ้าเสียวจำผิดปางบาบอกลาบ้าเจ้าเขาหามาติสนาซอยบันเทศทำในห้องว่าเสด็จกับมาโอ้ผ่านกันสิหลวงมาอ่านกันเฮ็ดภาษยะพรตระสอดยะเฮ็ดอันตระภูริกลเนี่ยเขาเจ้าคือเฮิร์นเบิร์นใส่ที่หมักหูใส่เขาทั้งผังมันไหนเขาจะได้ปองไปคอนั่นเมียวธรรมะอันว่าได้เพราะว่ามันคือเฮิร์นเบิร์นใส่ในก่อนในเมืองก่อนหลวงไหนมันกัดเย็นเพราะว่าธรรมะเฮิร์นเบิร์นใส่ในก่อนในเมืองก่อนหลวงไหนมันหูควันหูพังในเขานั้นขบผ้าวางปีมาในพวกมาหลงด้วยยาสีผ้าผ่อนในเขาแห้งเด็ดๆนำโซเกียบโซเข้าไว้ในพวกคนมาก็คือพวกซึมลงไว้อันนั้นมันเปลี่ยนสังหารในยาสีหูผ่อนมาไม่มาเดินเก่าย้อนเบอร์สาราในพวกบัวก็เอายาถึงยาปานาก็เปิ้งนึกสำแดงเครื่องจะได้ดีก็เราอันใจทัดสีจีเจจะได้จะเล่นสุดลงจะได้ก็มันแห้งไม่มาก็เปิ้งนึกสำแดงอันก้อนเขาอึดเป็ดผู้ลิ้นเนี่ยเมื่อเราเนินลิ้นเมื่อหนึ่งทีหนึ่งทีได้พวกผลลงมาเนี่ยมันสูเอาน้ำผลซึ่งได้ไหวแล้วล้มกว่าคดย่างกันจนไม่จนต่อเขาเผาเอเลมกาสำคัญซึ่งย่างไหวเนินลิ้นเมืองหลวงปุ่นทัดก็อันนั้นทัดน้ำอันนั้นพ่อถามไหวเนินลิ้นเมืองเสียอยู่ไหวมันยอกรรมได้ก้อนเราสามารถวันกันเอายาให้สื่อตั้งเวลาเอาปูนสื่อว่างแบบซึ่งได้ฮะเนี่ยมันอึดเป็ดคู่ล้มผู้อันเด็ดสูทัดก็ไหวย้อนนั้นแล้วถัดดินเมืองหลวงในก็ไม่มาเต็มๆว่าว่าเนี่ยลองตามมันมีซึ่งขนาดนั้นกำไรเข้ามาด้วยเมียวในเมืองกวนเอาในยาสีมันหมอกหูควันหมอกซึ่งนั้นนั่นย้อนเลยลองตามสามลองนั่นได้ก่อนใจอ่ะเว้ยกาลองตรงเมืองกวนเขาอยู่ซ้อมกันได้ก้มมีศาสนามกถังไว้ตีหมอกใส่ก้นบ่อไหนก้นก้อนหนึ่งเลยก้อนหนึ่งสร้างหมอกคาแหงกันสร้างเตี้ยสร้างแหงกันกายนาเดือดสรีดังสรันดีวาสายาเดือดสรีดังสรันดีมานาสาเดือดสรีดังสรันดีวะโอ้ไปโลภะโทสะโมหะมานาสุในคุ้มมาดีมาหูใส่กวนโอ้ว่าดีมาหูใส่กวนเอานั่นโลภะอย่างมาโทสะอย่างมาโมหะอย่างมามานาอย่างมามัจฉริยะอย่างมาอิสาอย่างมาบ่ได้สังกิเลนสาหลงเจ้าพวกเขามาพ้องทางดีมาหูใส่กวนเอานำก้มมิถัดตระพดปันมันก้อนไหนพดตระอาคู่สูงของเสด็จนำมาเนี่ยตรงเบื้องก้นก่อผูกข้อนมาคุณละก้อนเหลืองมาก้นส่วนก้อนเหลืองมาก้นแบบก้นแหลมกันก้อนเหลืองมาก้นคาแหงกันได้ก้อนเหลืองมาเฮ็ดสนั่นย้อนนั้นแหละจำมานั่นสองกึ่งลีให้มันเฮิร์นอ่ะกึ่งลีให้มันเฮิร์นเนาะให้มันเฮิร์นไหนเอาป้าหลงเต็กข้ามเลยตั้งไว้เหมือนเข่งพระบอกกันนั่นเมื่อได้กลุ่มนะดาพูดธรรมะอันพระเป็นเจ้าห่อไว้ซะนั้นโอ้เดว่าให้มันเฮิงๆไหนบ่ได้เตะไล่เฮ็ดปากพอตระซะไหนสิแลเอาสิทธิ์สินสายที่หมอบ่ใส่คนเมืองเฮาเข้ากันจังได้แข็งแรงบ่ความกะเฮ็ดปากมันแข็งแข็งซะแลเตะคําเด็ดตั้งไว้เหนือเข็งพระไอ้กังคํามาผู้ไว้ตั้งกังนามาผู้ไว้ตั้งหมอบ่นั้นเด้อําไลว่าโซเตยอําไลว่าศาสนาเฮิงอําไลว่าตระเฮิงตระอันว่ามันเฮิงในพระเป็นเจ้าได้ปันดังไข่ใส่ว่าซึ่งเมื่อไงนั่นภาษาเยโซได้ธรรมแปลกันในอิสินำดังซ้ำว่าก็ใครจะมาเฮิงเปิ้งแรงบ่ได้ถึงเท่าไรขอปานะเท่าไรเฮ็ดให้มันเฮิงเปิ้งใส่ปานะดูใจตื้อได้แต่สิเฮ็ดก่อนหนุ่ยเฮ็ดปันไหนว่าย้อนนั่นแหละคำในว่าเสด็จดาวันกันความเบ็ดตระลองอันซื่อว่าโคสุนโดนี่แหละ

0: ว่าโคสุนโดในก็แต่เก่าเขาก็เต็มมีพังผ่านมันยาวโคสุนโดบ่ได้เสือเมื่อเดี๋ยวเขาว่าอ่อนกันมันนำเนื้อวงทำหลวงได้เสือทองดาราดาราหลงดีในแต่เก่าเขาต้องมีโคสุนโดมากเลยมีแค่กินเขาอันไหวที่ลองแค่เป็นมาได้ก็ย่อต้องไม่จะซ้อมมันเสือ เมื่อโคสุนโดอันมาได้ก็สั่นดูไว้หนึ่งเก่ามิ่งเป็นเครื่องนุ่งท้าไว้ก็เลยสั่งเครื่องยิ้มดังด้วยก็เลยสั่งไม่กูอันกูเมื่อตัดเป็นกินเตี้ยมเป็นนุ่มเป็นไว้เด็กกว่าเด็กไปต้องหมดทั้งสิ่งหลุดโคสุนโดบนวัวหรอกว่ามิโคสุนโดนั่นไหลเป็นนั่นมากว่ามิโคสุนโดสั่งเป็นสังวรเป็นกวนย้อนมาเพราะว่ากวนมาเห็นมาแล้วว่าไหนปางยิ้มข้ามอยากยิ้มข้า
1: เพราะว่าในมั่นในท้องแคมแล้วว่าความขอนั่งแคมแล้วย้อนไปว่าผ่านในมั่นแคมแล้วแหละเขาดวงนี้ดวงมาดวงนี้โคสุนตัวเพราะเขามีโคสุนตัวว่าในสิ่งที่ได้แต่เมื่อย้อนไปนั่นนามัยก็ได้ว่าว่ากันเดียวว่าเปิดปันมาให้ใครแสดงดอกเปิดเฮงเก่าย้อนนั่นแหละโคสุนตัวนั่นแหละเป็นคือก็ดูให้มันเนี่ยหนังคือเขาว่าสะกดเต็มเป็นคนย้อนก่อนนะ อันเขาดีโกอยู่แต่ว่าวานให้ผ่านให้ก็ดีโกไว้มาก่อนสองดีโกผ่านน่ะดีโกพระเดินเจ้าได้ก็ลาบอยู่นางคือเต็มผ่านนั้นพวกใดเจ้าอุดานาสัมปดาอาเรฆาสัมปดาเนี่ยให้เต็มชนอุดานาเนี่ยให้คัดสาเหตุเหตุหาเนี่ยพระเดินเจ้าปัญญาใครเสวยเอาอาเรฆาสัมปดาอันใดไม่เอาเสนอจัดให้เปิดปากเกียรติเหตุกรรมอย่าไปให้มัน ลู่หายไว้วอดกว่านั้นก็พระเดินเจ้าปันนั้นใครเสวยเอาการมักมีเนี่ยพระเดินเจ้าก็หันดีย้อนนั้นแหละโคสุนโดเนี่ยเป็นรองใหญ่ไว้เต็มเต็มว่าอันนิ่มเป็นลาลานั่นเนี่ยลูกกินก็ลูกโคสุนโดลูกนุ่งก็ลูกโคสุนโดลูกว่าลูกไปมากกว่าลูกเป็นโคสุนโดเนี่ยก็สามารถเลยยิ้มออกคู่กันเลยกว่าว่าไหนสองจอดใจเพื่อนก็บอกให้ผ่านเท้าเต็มเต็มนะ
0: อันหนักกันเลยจังฟันเลยฟันแดงลีลาลาเลยเป็นฟันกว่าเขาอยากมาตอกมาแล้วเนี่ยเวลาพอดีว่าเฮ้ยซึ่งเฉยเฉยเสด็จปันได้ก็มันจะยิ้มโค้กกว่าท่านนั้นตั้งในกำลูยิ้มลดกำลูยิ้มกลางกำลูบ่อะไรมันแคบย้อนนั้นเนี่ยเป็นมิโคสุนโดความมิโคสุนโดว่าอะไรสิในนาเล็กการน้อยเส้นความเมื่อไงนะพระเบลเซาบอกว่าความหนึ่งคู่มาลงอนาถเบ อนาถเป็นพิการเนี่ยเป็นตะกะย่องพระเป็นเสาสะกดมาพระเป็นเสาเป็นพระมายาวว่าเนี่ยเข้าเมื่อนั้นเมื่อเสาเที่ยวเนี่ยเพราะผู้มากลงว่าแรงนักอย่างพระเป็นเสาเสถ่อมกระดาว่าถ่อมกระดาตอนนี้ถ้าหุ่นนำได้ความป่านั้นศาสนาเต็มเต็มวาวากันเดียวเป็นสั้นโสดาบันมาสั่งเห็นย่องหลุดดาพระเป็นเสาลำหนึ่งย่องสีดาวนาว่ากำนำความขันผู้ว่าย่องสีดาวนาเออ
1: ย้อนหลังนั่นเป็นมันอยู่ไว้เพราะว่ามันอยู่ไว้ฉะนั้นเนี่ยเลยก็ย้อนพระเป็นเสาเมื่อมีดีย้อนสีดวงนั้นมันดูไว้นั่นเพราะไหนถึงหนึ่งวันสองปอสองปอเมื่อย้อนกาสีว่าหลายปอกว่าสองปอแต่กาบีน้องกาคิเล่หมามาย้อนดูว่าหลายปอกครับพี่เขาได้ออกว่าปอกเลยพาปอกไงเขาว่ามาปอกไงในเจ้านั้นเจ้านั้นบอกว่าเออใครมาไก่มาแล้ว ก็ในเขาสั่งจะได้ว่นด้วยจะได้ด้วยแถบพื้นมันอีหลอนก้อนหนึ่งกูหมักหลงก้อนนั้นเพราะว่ามันมือจ้องไหนก่อนสุดท้าหาถามเมื่อมือป่องมือใดเนี่ยมีสีฟ้าป้าคุณดูคนดำมือกับเสียวเขาคัดสาเหตุการด่านหน้ากู้สวนอะไรให้มันเป็นอาเซนกะกลางวันเดียวนั้นด่านหน้าด้านหลวงว่าได้คุ้มใจจังลุงคุ้มใจก็ปล่อยมือเขาเขาไม่ได้เนี่ยไม่ใจเจ้านั้น
0: คัดสาเหตุแล้วมันเป็นอาเซนกะคัดสาเหตุแล้วมันเป็นตั้งยามเพราะว่ามือเกี่ยวมาอะไรก็เมี้ยวหนึ่งก็เมี้ยวหนึ่งดูป้าตั้งหลวนเสร็จเมื่อไหนวะการอะไรก็ตั้งกี่นั้นถึงได้พระเบียนเสาขอเสาเสายาขอเสาเสาสาวนะขอเสาการเงินอะไรเอาเมื่อไหนดูไปให้ไหนคู่มากลงอันดาเดเบนก็นั่นพบพระเบียนเสามีอยู่ที่เกี่ยวมันดูไว้นั่นมันเมื่อว่าเกี่ยววันไหนบอกว่าสองบอกสองบอก
1: เออเขาได้แต่ว่าสองปอนด์หนึ่งเดือนสองปอนด์ได้หนึ่งคัดเสียหอดฟันเนาะเดือนบอนด์เห็นบอนด์หนึ่งเดือนรับเห็นบอนด์หนึ่งเนี่ยก็วันนั้นมากก็สั่งเดียวว่ามุนเจ้าเขาได้ซุ้มซ้อมวันศีลไว้ค่ะสั่งเดียววันไหนอ่ะ เออย่าวันสามสิบเมื่อวันนั้นเลยเขาว่าในเขาวายแหละเออเมื่อนั้นเมื่อเกี่ยวบอกเมื่อนั้นพระเดือนสองปันนักไข่แสนมันกาลีนากายังกาลีนากาลังสมัยนาสมัยยังวะเมื่อพวกของมันมีสิ่งสิมันว่าได้ไปกล่าวว่ามันสร้างปันนักขัดเย็นอยู่เป็นเมื่อเป็นปอปันนักขัดเย็นเสื่อมหรือเปล่าเป็นเมื่อเป็นปอเสียสิ่งทุกของเนี่ยพระเดินเจ้าโคตรราเนี่ยตีหนึ่งเลยตีหนึ่งมันบ่เหมือนกันนี่ลีกรณีนั้นอังกฤษนี่กายานังก้อยนังกล่อมกรณีนั้นจำมาละเนี่ยอาทิกังกลูบมากามากามากามาเสียสิ่งทุกของอันว่าเนี่ยอาทิกังกลูบมาเหมือนกันดังเมื่อดูว่าหนึ่งปัดเว้ว่ากาใครเป็นคำบริเงินบริสังบริวะเหมือนเลือดซับดูว่าบอกกันนั่นด้วยว่ากรณีนั้นจำว่าเรื่องนั้นความว่าเพราะหันดีเสียสิ่งทุกของถือดีพอนั้นในก็เพิ่มพุ่มมากลงเมื่อสู้แก่เจ้าดีเจ้านั้นพระเป็นเจ้าวาทั้งมันกาลีนากาลังสมัยนาสมัยเป็นปอกเป็นมือได้บ่มันปันดังกัดเย็นใจอยู่สุขังสมัยดีในนั้นนะกาลีนากาลังสมัยนาสมัยอะไรมันปันดังกัดเย็นใจเป็นมือเป็นปอกปันลายข้อละเนี่ยปันสี่ข้อลายข้อวะสี่ข้อข้อที่หนึ่งอาทิสุขังโยมมีอันว่าได้ก็มีเออไหนก็เกาะใส่เกี่ยวไว้ว่าจองใจได้แต่ขาวก็แต่ขาวพอเสื้อมีกาบอกอิงเลยใส่กาอิงเลยกาตรงนั้นเนี่ยจองใจอุ่นนะใส่อุ่นไหมเนี่ยในนาได้แล้วปากเกข้าวเกี่ยวกามันก็สั่งถูกย่าลงไปลงไปก็ง่ายใส่ย่าเนี่ยนี่ใส่เสื้อบุญใส่ไว้ก็ได้มีคำลงไปก้มสามจ้อยเนี่ยบอกใส่กีจ้องคำลงจ้องนั่นจะก้มสามจ้อยเหรอมีจังก็แต่เกี่ยวกับจังหรือในว่าอาทิสุขะแทนตอนสอนมาสมาบอกว่าสุขะก็เลยเอาเสื้อตื้นในก็เป็นสุขะเหมือนเก่าว่าเหมือนเมื่อเรียนเขาเขาวางกันมาเหตุการณ์ผู้สูงเนี่ยเลยมากินมาย่ำเลยเนี่ยอันใดกินใดย่ำดังกินดังย่ำใดนุ่งใดไหวจะได้จะได้มากเขาเกี่ยวกับคนใดใส่ก็ซื้อไหวเส้นนั้นก็ดูเอาดูเอาตอนนั้นก็ได้ได้ดูได้ตอนกว่านั้นก็ใส่ซื้อปีนี้น้องๆมาเลยๆออกตอนเอายืนมันปีน้องในก็เสื้อซื้อในตอนนั้นเป็นตอนสองหัวกาในตอนเขาใส่ตื้อมาในเขาเป็นสุขะ

ธรรมดาเนี่ยก็เลยยินถ่อมกว่าเนี่ยค่ะโคสุนโตเนี่ยค่ะเจ้านันตาอุนสาเขาหมอกลาดเนี่ยไว้ห่อไว้บันให้เขาว่าพี่น้องเลยยินถ่อมกันกูก็กูก้นกูปานกูเส้นถ่อมเลยกูก็อําเลยแจกเพว่าก็นั่นก็ไหนอําเลยแจกเพว่าหรือเลยเป็นลูกอ่อนห้าก้นหลวงว่าเจ้าหนังไหนค่ะป้อเขาค่ะเป็นก้นเกยย้ำพุทธภาษาอยู่ในซึ้งกอดสึกยินถ่อมกันเลยกูก็กูก้นเหมือนกันเลยค่ะเขาค่ะขึ้นเตะสึกยินถ่อมด้วยแทงเอามาปันพี่พี่น้องน้องเขาในวันเมื่อไหร่เตะเป็นลองสังไปสึกยินถ่อมด้วยค่ะนะสึกยินถ่อมด้วยค่ะ

0: hiền.
1: Mạnh hoàn lục cầu, hỡi cô ẩm khờ ấu, ấu cô ẩm ấu đi đi ú ý mơ mê, nghe nghe ẩm cứt sáng phong hay vay ơ. นายเลพ่วนดุกมันโมนันเปลี่ยนเสียงหางมันทานพ่อหึดเพียงกวนหลายดันกันเพียงมันไม่เลือแห้งหึดหัดจัดใส่เมื่อนั้นเวทีหิมเจ้าหัดเต่าเขียวปอกทำต่อลูกขวัดหักซื่อหน้าอามใหญ่ขานตันมังชายาวนะว่าอันดุกลูกขามทุกเมตตาเสียงยาคนใครขอทำเสือจูความจ่องเออฮักลูกมือหือเถาคือล็อกลายมือใจเปลี่ยนหือจำน้องขิงขาวยำลูกไทยเอ็นให้นอมมีเออมีเก่าฮักลูกเก่าต้อนเสียเจมเสียงโลคำต้อนเสียตำลำทวนดีงามฮักนาหัวหังมันขันกว่ามาตามไม่เจ้าใครเงาเนมอย่างเถิกเสียงหูป่องเสียงเลี้ยงกว่าหันเงาตังเปียงเดนสั่งว่ามือฮักลูกมือไหนไปตานอู้เจ้าฮักมือลูกกวนดีสวนวนเสือเข้าเจอป่าเจนจากำนั้นห่างมันโปเปลี่ยนหนังหูเน็ดมาเจนจากึกแข็งมาจำลาเสียงจีจูสบหวานยำนูเฮือขึ้นหมอกเนบยาไข่เงาคนในวามเมื่อเจ้าสั่งวันนี้เนใจเก่ายินเอาเสียกำหัวคำอู้มือฮักมือมาทนหน้ายามมือมือเล็กมืออ่อนตีสวนไข่ลาดตีมาตุงถ่อมจิ้มจอมหูปังจื่นยำขามือลูกเก่าเจ็บเน็บเข้าสบอู้สูมาดีในเจนจ้าเอานะมือลูกยังอันโก

เจ็บมือสุยย้ำนั่นป่วนเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนหนองพุ่นมาอ่อนใจเก่าห้องให้เตยามอู้สู่อีหนูเมืองเฮียงฮักเปียงนำนำกำเอามือใจลวกหลายขึงปั่นต้อนทูไล่ตัวเอาฮักนาป่วนขำโอมนิ้วมือลูกเมอยู่เกศบเก่าย้ำเผาเลือดก็ย้อยเสือเข้าซบกว่าป่วมือมันคลายใจดุกผู้ให้เงี้ยเงี้ยนั่นตื่นหวานหลวงเลือดผ่านพ่อเต็มปากตีถุ่มตีขากมะดุกซ้ำให้อุ้มมะป้อในอื่นเขาโคกว่าเมตตาฮักอย่ากว้างตอนหน้าขึ้นวนตัวเอาแลอ่ำเคอปันเฮอมือให้อ่ำเคอปันเฮอมือกินปวงยินโปหันลูกปันโซปันจีปันตั้งวันตั้งวันอ่ำมีเมาต่ำตื่นเมตตาอู้มะในมันจางมันจืนเตยาวนายเลพ่อได้ยินความเสือเบิ่งนั้นเปลี่ยนอันตกเสือตั้งเฮียงวนตัวเอาขนเนื้อตุ่มออกมันจังว่าพ่อนั้นเก่าในเก่าในอ่ำกึ่งนิกจากอู้เจ้าว่นเข้าเจอควงขึ้นเนียดหาทองมั่นเอียนเลียนอันหมอกลดเจิกปันไว้นายว่าพ่อเลียนหวัดเขียวทองถึงควงคู่ไว้อันไข่ตวงปานขึ้นเปลี่ยนความอู้เจ้าเอาออกขนโปโปตายย่อมถือไหลตันขึ้นลาลามังอาโปอันปวดเจอไว้มือผาดตั้งหลายไทยจาดเตยามก้อยในต่างอันผิดเจอผือตั้งเหมือนคิงเฮาในเอาอู้เฮาตายเชียงกามซ้ำขึ้นให้ให้เขาเขาอืดเอาเมามากไทยให้ว่าว่าเมาตัดเอาน้ำตาหยาดเตะเมาง่ายขึ้นขามเป็นลองขี่ขึ้นพวกหูตัวก็ตกเลื่อนยาวในสังวะอาจารย์ตศาสตร์ไข่ละถึงสว่างเอาอู้คำทวงเย้าเสียงสร้างสุดกามขึ้นในพิจารในเย้าเปินว่าก้นหนวกก้นตันก้นอันไก่ทำไก่เสียนเหมือนนั่งอีกุกในดินวันกาพอเปินเอาเดียวถึงแถวเลี้ยงมาบางเสือจะปิดหน้าตื่นว่าพออยู่ในหม้อเปินพอโคชา

เฮือนเปิดตั้งพระมุนเสาเขาเหนือตุงซ้อมด้วยซ้อมปล่อยงาเตียงผู้เจ้าในยามอาจารย์ตะสัดก็หวังปันขึ้นอันปืนเนกวนเมืองเมื่อยามผ้าเสือเลี้ยงจึนจางตะไคร้ปล่อยตั้งจ้างหลวงเมาเหล่ากาจือกวนหนุ่มแน่กวนเท่าปีเข้าเนื้อขวางอันที่ตั้งเพียงปีเข้าเนื้อเวียงในวัดเมื่อนั้นกวนเจ้าปรนำผู้เมือกวัดเสือเผาสาตัวอย่าจ้างขึงมั่งตวนต่างอันห้อยโซลงเพราะว่าอาคารจำถึงขับขึงเอาเหล้าเถียมปันสวบหูกินเหล้าโกอันเมามูอาปากกากสวบกง

ทรงโลดตาบกวนเสือติวตัดก็ควยจังเรียกเยอะกวนก็อำฮัดเจ้าเสือตั้งกว้างอำฮัดไปย่างสียอมอ่อนถ่อมหู้ตื่นผ่านกูยาบเผื่อก้มยาใบเผื่อมันยาวเนี่ยเพื่อนก็อ่อนกันต่างลาดพระเพียนเจ้าเมียกุ้งยาวกูได้ยาเสือจังหยองเล่าอายสาบมาตัวแค้นตัวอยากจ้อตุงซ้อมปีจ้อมตังไปย้ำในตัวหลงไปงาตักมาหย่องอ่อนหมอปัดเจ้าโอนให้ยำพระเพียนเจ้าก็อ่ำยึดอ่ำโหนสมกวนจนสันเดิงยึงอันปัดโหตัวอ่ำพานอ่ำเตียนเจ้าก็อ่อนเอาหยันสังขาจ้อกว่าตุงเขาวัดเต้าเพียวเสืออันสวดจังใหญ่หูปองปื้

0: là
1: ta chữ tòm khâu giọng khâu dễ khâu tăng nằm tiến bấm ngông thoang chém xoang khâu xếp lỡ khâu âu chém oang tạc thủ nào xoan thẳng na hơn na dễ tăng nằm chê chê liệt tha ya dẹp bia tê ya ผู้อังกงสวยตินปัมเมื่ออันตักจำมุนสงพระเจือนจำมาอย่าหันเจ้าลายป้ามุงกว่าเฮาก็อ่อนกันต้องป่านฟ้าเปลี่ยนเจ้าก็เปิดจ้างหลงเมาเหล่าอ่ำหู้ป่าหู้ภายกับไก่ลองหนังในโดเวยันยาตวยในเมาเฮียงเตวาพระเปลี่ยนเจ้าสมะอ่ำไปอ่ำกว่ามือนั้นเจ้าอนันตาป้นกว่าหน้าไปกว่าโทหน้าตั้งฟังโปจ้างตัวก็ปันเฮงยาคปีโตตักปุดตายตางพระเปลี่ยนเจ้าสมะฟุงตะโคอีเจ้าอนันตามามีเนื้อกลางเปียตายตังพระโปหันทบยาจ้างไปเพียทางเอียนเลียน

ดานนาสร้างก่อนล้ำจอมมีลูกอ่อนกว่าอาตามือนั้นพระเพียรเจ้าจังได้เอาตั้งสร้างจันเมตตาวาจาห้องปากลาดนี้กว่าจูจังตูไปยาวนวลยันเจ้าเอาตั้งเมตตาน้ำนาห้องวานนาลากีลีงงกวางมรีเลี้ยงปวงหูภายที่มันยามาจูอันเปิ่นตึกเหล่าเมื่อในอำจะเฮาโตมีลูกอ่อนก้นนั้นตื่นว่าเฮาอันมาจูคิงเก่าพระมามาอย่าปีรู้เปิ่งลวงลอยตามนาย

ในจำอ่องพี่จังไปตูหนที่ว่าตัดลำอ้นเฮ็ดมาวายนั่นขึ้นยาคงดีงามผู้เจ้ามายาวจังว่าติวัตยาพระเฮ็ดมาลายทันเจมันคายเกิงกูลายยามมึกนาถึงอันบวชขึ้นมาตีเจ้าเก่ายามเผาตุกข้ากายะขันธาโยการอิกจากดินงาบอื่นกว่านำหน้าเครื่องป่าป้าป่องเต้ายามขาตัวเขาถึงอะไรไฟปวนยับหัวนางลิ้นเตียงงาบอื่นกว่าวาจาเพื่อนลัดอาจารย์ตะสัดยิ้นกว่านำหน้ามั่งตื่นไม่เมาสาขึ้นหูจักโตพวกเขาหลอมโกเพราะว่าดินอื่นเสียมันติวัตัดเปลืองนั้นมันก็ปีนั้นกวังกวังกากามังกำเหมือนอันตัวยาเงรายหอกเตียงโหเตียนนักยาวเอ็มท่านพวกขืนถึงเสียงเหล่าพระสมโหตราอินลูอำจังตาหันพักตูตั้งมือตีเชิญโนนิปานจังว่ากวนเอาความมีตายในวดมันนักหนาอายาปินซ่านันตริยากรรมเสกลำทาน

ตราเศร้าลีหู้คงพวมีคนเท่าเนสวรรค์วันกันตุ้งต้องขิงวันเนอร์ยามมึกเสียเจ้าปีจะหังตีคนเท่าในยามเฮามาเปียเพนปันเคลื่อนติวตัดยาพระอาจารย์ตสัตสมายาอุตนสาปวนพิจารวายเดือนคือตื่นเฮาต้องกุมันเผอสติสังชางแลข้าวหมดอีกสังยี่อ่อนมาสวนขับหมอกลาดเปิงปังปันขอความทำเพราะว่าผิดซ้ำความเฮาเสียกำลอยดาก็ในเย้าจวนขวัญบาดดวงหยัดผู้โสเฮาโลเมตตาน้ำหยัดต้องเสือจังวางยืนตั้งหลายเตี่ยวคนเตรียมคนหอคนถ่อมคนยินงงลินตราเลี้ยงหันเจมันพวมีจีจูผ้าผู้ตนสวนห้องหมอนตั้งเลี้ยงเติงความนายส่งยืนเตี่ยยาวเจมันยาที่กาปีน้องเฮาเขาเอาเจมพี่สังสันกวนกาตั้งหลายสาธุอนุโมทนาขาวจริมูดพอกัดเอาตั้งน้ำหยาดทับส่งยืนซื้อสัปปีสตาสดวา

0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านคน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 คนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้ชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
6: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดปราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่าเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พ พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตรวจพบวัตถุระเบิดในรถยนต์ใกล้พรมแดนติดกับไอร์แลนด์เหนือเจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตั้งข้อหาชายวัย40ปีซึ่งถูกจับกุมหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดพลาสติกเซมเทคและชนวนระเบิดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์คันหนึ่งใกล้พรมแดนไอร์แลนด์เหนือของสหราชอาณาจักรระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มริพับลิกันไอร์แลนด์หัวรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวมีกำหนดขึ้นศาลในกรุงดับลินในวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาหญิงวัย25ปีซึ่งเป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวในข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดทั้งนี้กลุ่ม Republican Island คือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องการให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรแล้วรวมเป็นประเทศเดียวกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบิร์ซุนค่ะ
2: พบว่า
1: เนื้อจง
3: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิโลทาหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุ

ค่ะเดี๋ยวเอาเวียวเนี่ยละหูยาติกาเลเลถ้าตาหูยอกยาเวียวคอลโลละเสจ้าเลียวรายการอบูดะเจ้าคอลโลหะอยู่ละวิโยจะได้เกินหูกากาเชเวียวคอลเชเลงาคือคอยาหลอยาวคอลเจ้าเกือบตีจังหวัดจิ้งไม้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สต์ไลฟ์พอร์งาคือละหูข้อรายการอบูดะเจ้าต่อไปเชวิโยและงาละหูข้อป้อเชเซมานักคาโบเมวิโยเอ็นนิเลเลติชเตนาลิตาและซาวุมหลอกก็ติชนาลิทักขะไกและมุ่งเผื่อวิโยยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักขะไกเตฮาลิลิงาคือละหูข้อรายการอบูดะเจ้าต่อไปเชวิโย งาคือละหูยาติกาลิเลกาออกคือเปิดตาและออเลมือทักขะไกติแกละหูข้อพอนาเลอในคือละหูชอจิเกลติแกออกาปิดะไปเทวิโย

อบดาจาวิโยดาวิโอญอยาชะติยะถะโกกะมีละเลียวชอปาวปาโลเชตาวิโอวิโอญีราหุยะติภะเกอติเกไรกาอบดาจาโอคโลงาคือกะพูกะมอดากิเชวิทัปปะตออรอปวยเลติกะลีเลถะตะอุยอยาวิโอคโลลาเซจาเลียวไรกาอบดาจาโอคโลฮะยูลาวิโยเมชะติคืองาฮือวิโอญีราหุยะกะกะกิเชวิโอคอตอกิเชเลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โยและเรียงาฮืออคอตอเชเวลาวิทยุเรดิโอพ่อ AM ที่ฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลพ่อปืตาเลนยิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อกิเชวิโยยานีแลชินิแพวิโยสหปาจุไรฮาปาคอโลยานีนิชิคอนี้ยูนิแพวิโยแล้วจะขอทอกานีฮีนิชิคอขอมขอฮาวิอวิอญะละหุยะติภาโอติญิเลเลติชะตินาลิตาเลอสาวุมรอกอติชินาลิทักขะไกละหุขอไรกะอบุดะเจ้าขอโลตอกิเชวิโยงาคือละหุยะติภาทอกาติแกละหุขอพอนาเลอเนคือละหุชะเจทาโอกะปิดะกิเสแมและยะญิมรอกอวิอยะกะอบุจอวิอลอติภาไลลอยูละตาวิโยแมญิมาหาญิมาสาตุนามาบุลือมากาวิลิคอปีลิคอสเตปาพอลักเอติโยแมงาคือลาหุยาติกาลิลิกาติเกเชลเลโอกาปิดากิเพวิโยและยะนี้มลอกอวิอยาวคโลทอกายูเวลาตาเวอบุจอวิซาตาอลอติพาทอกาไลลอยูเวลาตาวิโยอวิอญีราหุยาติพาทอกาลุลาแลติเกโอกาปิดากิเพวิโยฮาวิอวิอญีราหุยาติพาโอชะดิคือวิอยาวคโลลิงาฮือไทมิงกอคโลกากูเฮเลฟาตาจอวิอานาไลจือจอวิโยแมเฮปุคอเวเลปุจักโกปุเวลาเวลอกวอนาพืออานาโกเวเลไคมาลาลีอานาก็วิทอกายมีเจ้าพ่อกะทิเพเชเวจิแม่ใครแต่แล้งอะคืออาคอโลเลียเยจิเยเจอีกะเตือวิติภาออคอโลออูเลออเยพีตอลาเวปุจักกะจะกะจะเลเวชะได้ภาลอกโกใครรออานาก็วิติภาง่าหือมียากเกี่ยวแป้งกะลาเชเวจิแม่ใครคงอะคืออวิออญีราหุยติภาทอกาชดิจเวียวยาวคโลเลียงอะฮือตุปุจักกอตาฉิจื้อมาฉิจเวียวคู่กาลีปุจักกอเชกือเตียวตาติภาคาเดกุจบะแม่เลียวลอกโกชดิคือมุยีกาลาโกไลนีมุยีจะเคเตลาเดือละโกปุจักกอติภากาถิมาลาวิโยเฮกงะฮึมเผือจเวกาภากาติภาคาเดกุจแม่อากาจยะคอกาคโลกาดะเกตุคาเดติเชติภาดอวิโยเย็นแทเวทปะโตเลเย็นแถมเพียววิวมาตะกาโดเวเลวือจะแม่คือเซมาจอมอก็มาอยากฆ่ากาตะกาเวลอแม่เวลาเวจะได้สอกคอโลกาเย็นแถเวออกโคเจก็มาเลอากาศอยากคอเชียโรเจวมาก็เลยชักโครเมื่อเลอากาศสแกแค่แต่แรงมากหมดเลยยกกับหัวมือคือเปียเลเลฮอกขับเอาวิมัวทอลาวิเจเลขาทอกามาทอเลโอกาสเตะรถทอลาก็เลเลมานมาแทกโยแม่ก็ไงฮือเยคอมาโกเลียกับเยลุยวิกาคาเดนเสแม่เรียชักครอคอโลวือเชียลกวเรียนั่นนี่คือกับที่เขาเมื่อวิทาปตอนนี่คือวิมัวเรียทอลาวิแม่เรียกก็ไงฮือติกาลิลิกาอากาจะเยคอกาคอโลกายิมิติภาคาเดหุเชและดักเกตูคาเดนสอเชแม่แต่ก็แล้ววิอันนี้ราหุยติภัทธาเจ้ายาคาสเพเชวิอโลติภาอยู่ละแล้วไงคือราหุยติภัทธาจะเคเกามาลาวิโยแม่

ก็นักไปวิโยลิขอเปียติพาทกาชัดคือก็จะเลยอยู่เวลาตาวิโอรอติพาติแกขอนาสิแม่หาวิโอวิโอนี่ระหุยาติพาโอเงาคือไทยมิงก็คอโลแม่เนหุมมียาติพาแม่อาเลเลโซเดียมก็เวชัดพาแม่เนหัวตัวอสอสาลูเวียแกงาคือชอยาชะอาเลแม่เวจามาโลเจโกมาอาเลแม่เวชเลเลเงาคือชอยาอานาไลจือแพตอลักก็อคาเพวิโยจิแม่มาเป็นดับปุ้ยเลียอาณาเอ็นซีดีอมัวโคลเวียอาณาติพาแพตโตลังไงจาวิจิบาวาอาณาอสุมเวอาณานิมัสอาณาอสจะลีนิมัสคอเวอาณาติเลวมาเลียอาณาเลยจะได้พาแล้วชอชอชอมาเป็นดักไอปื้อเวียอาณาโยเฮียก็จะได้คืองาคือไทยมีเกาะโคลงมียาติพาร้านารักขาเชเวเลติฮาวิโอโคโรสสุดเซ็ตปุ๊บเซ่แล้วอินซิเดียโคโลเวอาณาชอชอชอมาเป็นดักไอปื้อเวียอาณาจะได้พาโอโคโลแพมาวิโรจีเรียกแต่แล้วเตฮาวิโอสุดเซ็ตปุ๊บเซ่แล้วอาณาจะได้พาแพวิทัปปะโตงาคือมีเกาะโคโลชอยาติพากาสเวโยจีแม่เอาวิโอเนียระหุยาติพาวอาเลเชเลเรียออลาสะติลูวิโรแม่เรียกว่าอาเลเชกะเนหือจอลอกือลอยกือจาจอลอเรียจามาจาวิโรกุกามาดะลอแม่อาเลโซเดียมก็เวชได้ผ่านแม่อาเลคอคอเจติอาเลมือคอเจติจอวิลาก็โกมาหิแม่เรียนเนหือจาเทเวคอนุเกาะเกะเวเดี๋ยกาลขโมติพามากุนะเดี๋ยนี่คือเจ้าคุณเมตุเวียนับพ่อยรถดีติพาติเลกาซีอีโอก็เวน่าเดี๋ยจะได้เผาคุณกัดจอวิโยเรียกกงอ่ะคือไล่อย่าหลอกว่าเลมเวเรียกขอนุติพามุกัทติอาภิเรียอาภิน้ำจิ้มสามรสก็เวน่าเรียจะปาออมากุกาลีออติพาเจ้าออกคนลูกกะอเลมาวิโรจีลือเลกาลีเกาลีวิกิมจิก็เวเลวุจัจจาเวติภากะอเลคือมาวิจีเลคือกัวจาวิโดวิออกคนลูกงะฮึสติติแลสจาจอลอเรียจาปูจาลือหลอกวิบะกวิโยคือกัวอําเภอออติปูเชชมาตาจาจีเลี้ยมเพื่อออติปูชื่อตาจาโควิชอติหาจาเลี้ยมเพื่อออติปูมาจามาเพวิมเพื่อออติปูแม่มุโซตาวาหลอกวอเลี้ยมมา

ก็จะเลเรียออลัสอานาเพวิทยาธาในหัวตัวคนรู้นาวิออฮิติภาคคิแพะโตลาเวเลก็วิออลอทะเรียงคือติแกนาสิแม่ออลัสอานาชกาลีเพวิทยาธาเมื่อหาซาเลมาในชีปุวิติอานาเพวิโยและออลัสอานาเพวิทยาธาลีหาซาวิออยากะกาเยโมจาเดเลฟุกะปุมาจาเรียออลัสอานาทะหาซาวิโอโลโกติพาพาโลโกออลัสกาคาเดติมากาวิทาปาโตลิออลัสติสติปอกาชปิเชวิกาโจวิโยเฮโกเชติคือวิออยาลินิเวทยาธางาคือไทมิงกอคโลเชซาจอซาพอบาประกันสุขภาพทั่วหน้าโคโลกาลิออลัสอานาหาซาวิออลัสกาชเวชติพาทากาลีสปสชพอกาลูลาเลกาลากิเชวิโยโอโลโกออลัสอานาเชเลลีหาซาวินาชิฟูปุมาจาเรียกเตเลโอยากะกะเยโมจาวิทาปะโตสปสชกะลุลาเลเรียงะฮึมเมียวคลุบัตทอจอตาวิชอติภาทะโลโกออลัสอานาเทเลกะหะซาวิกะชเชวิติภาโอปุกะลีสปสชคลุกะพุโตลาวิโยและเรียออลัสอานาเพลากึออกคาชอคะเคเลโกโกลิงะฮึจาวิโดวิทาจาดะลาวิโยเรียงาคือชอยะแลจาปื้อแลสอจาปื้อวิลอโกเชซาปื้อวิโยลิยะค่ะนี่คือนิมาอาลูหมอกอมเมเวคัสจาเลมาสอจา

ปื้อวิลอกโกแลเลจาวิถะปะตองะคือกานะคาลาวิโยแมเฮกอลาสานางะหัวตุคลุจาเพปื้อวิลอกโกเลคาเคตินาตอลาวิเลอหิคาเคจอวิเลโกโกเลอหิเตผาจะเคจอวิโยเตเลผู้วิจิแมเลอลาสานาเพวิชละผู้วิอหิตอลาวิเจคือแซละแซผู้แมผู้ผู้วิเลคือตอแปผู้วิคือว่าผู้วิจะเคตอลาวิจิแมเลติผาพาลโกแม่กู้ปูกับผู้วิจิแมแม่ผู้กับผู้วิจิฉะแลเลอลัสานาเพวิตยาทาลีงาหัวตุคโลนาตอลาวิเพตอลาวิอหิอลอปติจิจิแมเลอตุผู้วินาเลแม่ผู้คือว่าละว่าเลแม่กู้ปูคากะกับผู้วิจิแมนี่ยาเตยาเลอลัสานาเพวิตยาทาลีเพตอลาวิอหิแลเต้คือเต้คือการจะปีวิเจตักคือทารีจะเมื่อกาวิอยากกับเต้ห้าเวสเซปอโอปอลีจะปีเวเต้คือเต้คือการปีวิเจคือเต้ผ่าอหิกะโยจิเมลีเซียเต้ยาลีจะปีตอลาวิจิฟูใส่กับวิเจเมลีอพุเต้เต้ลีจะปีอาวิลีเชเวลังก็คือจึกคอลีโปรตีนก็เวเต้ผ่าตอลามาจาวิทับปะตอลีจะปีตอลาตาวิชอพุใส่จะเขกับวิเจเขกอลาสปะฮะจอเชียววิจิแมลีงาคือเจ้าตาวิอจะได้พาถะคาเดชิมากาวิถะปะตอจะปีตอลาตาวิอผู้ใส่จะเขกเวจิแมลีอยาติยาลีอสมูใจวิจิเลียวอลัสนาวิลโกอสชกาทิตาเลมูวิจิเลียเปตาเลียอเลมึงอายาติยาลโกหือเวจิแมลีอกามาจอเวหือปุจาวินะยโกอสสากัสเอพุตเวกวินะผู้อเวเคลิลิเสเลียเขาก็งาคือจะเคยเผลามัวละก็เรียกกันมาจะเจอกันวิออตุออตุอาศัยกันจื้อเวจิเมลีเขาก็จะมากาโดมากาจะเคยเผลากันเวจิเมลีเฉลี่ยงาคือออตุเขารู้ลีก้าติเชวิออลัสปะฮะจอเวงาคือจะคือตาวิออเจอได้ผ่าทักคาเดชิมากาลาวิทัปตอออลัสนาวิออฮิได้ผ่าจะเคยเผลาตอลาวิจิลีงาคือออตุเลียวกูลาปุตาวิงาจื้อเชาะเขารู้ลีติยายาจะเผลาเนี่ยคือยิมามาซาเลลี่เนี่ยคือออลัสอันาเพมาเพวิแต่สกาวิลโกกันน่าจะแยกเลยกันจะแต่งยิวโยมาเวลี่ออลัสอันาเพวิลโกเลยผู้เวลี่จะปีเขจาเวจะปีเวอผู้ใส่ตอลาเวอสตามุจาเวอกามาจอคือเวใส่ผู้ตัวกันวิลโกสสามาเกวิจะเขเพวิจิแม่เลี่ยนหัวตัวแล้วจะเขเพวิลโกแลลี่น่าจะอยากเลยมอสลากูเกลกาจะแต่งยิวโยแต่กูเลวิอันนี้ลาหุยาติพัชะอลัสอันาเพวิทยาทาริงหัวตุโคโรนาวิอหิติพาคาคิติปอตอลาวิคาคิจอวิอเข้ารอติพายูลาเลงหืออวิอันนี้ลาหุยาติพัชะจะเคชลาวิโยแม่แลลีอลัสอันาชติพาแลเพตอลาวิการิงหืจาวิโดวิทาลาวิเจคาคิติจาวิเลโกโกเลอาเลคาวิเลโรดีนะปอพ่อคือจาเวเลจะได้ผ่างะคือจามาเลจาลามัวลาโกเลงะคือออลัสกาติเฮจาเวนาลิกาที่กาชีวีอะเลคาอะเลเมวิจามาวิทยาทาเฮโกออลัสนาเวนาลิกาติมากาลาโกออลัสอานาเพกเวจิเมเลเฮโกยันยิงะคือจาเวโดเวพอกาเลจอลอกือลอยวิออคโลนจาสอจาจอลอแต่กูแล้ววิออเนลาหุยาติภาทะออลอติภาจะเกชลาวิโย

แล้วยันยิ้มหลอกก็ติปอเรียชละกะละถือว่าเราติผ่าจะขึ้นมาเจดีโยแม่กะกะพอนาแล้วโอกาปีละเชวิงะคือออบิออนยีละหุยาติกาลิเลอบูจาติกาลิเลกะยันยิ้มหลอกก็ติปอละหุขอนาเปขอเนาะหลอกโกลิจาเมดอแม่ปิแม่คะเตเลอติกาลิเลกะอาชุยอตุถะคะเดญะหะซาเรียชะติจอคอลมุยิขอยาเผ่เวทะปะตอเรียวมากโกเมจาไลจิกุตอมาติภากาคาเดฟาลีหรือเลกาปุจากอปูลาตาวีอานานาบือเลคไครัวอานามากโกนาพืออานาเชียวไวรัสิกาโควิกาลิงาหุมมียาเกียวกอลาเลกาติเพชเชลจีเอโกติกาลิลิกาอเจอยาชดิคือโควิกามาเมเฮลีเพชเชฮิวิโยยาคามานาจาเวทปาตอไลกาลโกมาคิมาฟายาคากาอานาโควิชอฮาซาเลอฟมาเมโกกาโอคาสงเนหุมาเชซาเวอานาไลก็กะแพตอละปื้อเฮวิเจโอเวละลองโควิดโควิดจิแมเฮก็ยันยิมุละก็ติปอลีติกาลีลีวิออปูดะวิออญอยะแพปิออบูจะแม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเตือนอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ลิเวอร์พูลประเดิมสนามชนะซันเดอร์แลนด์4ประตูต่อ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: เมื่อเวลา 7:10 นาทีที่ผ่านมานายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานคณะสงฆ์นำพระสงฆ์225รูปจาก40วัดร่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำหลักได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการก่อนประกอบพิธีตักบาตรและให้พรแก่ประชาชนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยหลายคนระบุว่ารู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีครั้งสำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมชื่นชมความงดงามของพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากและสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมน้ำของไทยได้อย่างงดงาม
2: รู้สึกตื่นเต้นมีอะไรแบบดีๆที่เราไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้เนาะขนาดเราอยู่กรุงเทพมาเรายังไม่เคยเห็นนะแล้วพอมาก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอท่านเจ้าคณะแต่ละวัดที่มาร่วมเนี่ยถ้าเราไปเราจะไม่มีโอกาสได้เจอแต่เราไปอยู่จุดเนี้ยมีโอกาสได้เจอได้ร่วมทำบุญกับท่านอย่างเงี้ย
3: รู้สึกดีค่ะว่าจัดครั้งนี้มันโอเคเลยค่ะมาแต่เช้าตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่ามาใส่บาตรที่นี่ค่ะค่ะเตรียมของใส่บาตรเป็นอาหารแห้งค่ะบรรยากาศการจัดงานโอเคเลยอ่ะอาจจะได้มาอีกวันที่30หรือ29อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเป็นวันหยุดเป็นของกรุงเทพด้วยถ้าไม่ได้ไปไหนทำบุญเสร็จก็จะอาจจะมาเที่ยวงานนี้ต่ออีกนะคะถ้าใครสะดวกอยากให้มาร่วมงานเพราะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติท่านด้วยค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็โอเคเลยค่ะมีกิจกรรมให้ร่วมหลายอย่างมีศิลปินมาตอนเย็นด้วยอะไรเนี่ยมีการแสดง
1: พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรทางเรือสะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรีด้านการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและกิจกรรมบริการประชาชนอาทิการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตบริการด้านสัตวแพทย์รวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการออกร้านสินค้าชุมชนด้วยในเวลา 17:00 นวันนี้พบมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่และในช่วงค่ำเวลา 19:30 นาทีนายอัธพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย ายเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยกิจกรรมจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ประชาชนสามารถร่วมงานได้ทั้ง5จุดได้แก่คลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยมีสวนสาธารณะป้อมมหาการเป็นศูนย์กลางของการจัดงานนิตยาขุนสิมรายงาน
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนรวมพลังทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
4: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับเคลื่อนโครงการทำความดีด้วยหัวใจเชิญชวนประชาชนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมใจบริจาคโลหิตครั้งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าที่รัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านการจัดหาโลหิตสำรองเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงโดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ณห้องประชุม1ชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ผู้ที่มาบริจาคโลหิตจะได้รับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร045-244-821กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาน
5: ายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: ประเทศไทยและศูนย์มรดกโลกร่วมกันหารือการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยปีหน้าไทยจะเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอีกหนึ่งแห่ง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าหารือกับนายลาซาเรเอลุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลก ระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบกโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่าการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับศูนย์มรดกโลกพร้อมยังได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ส่งผลให้ประชาชนไทยมีความยินดีเพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย
7: นับจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
6: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังกล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปว่าฝ่ายไทยยืนยันจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดสำหรับประเด็นแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของศูนย์มรดกโลกแล้วด้านนายลาซาเรเอรุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกมาหลายปีและมีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีจึงขอให้ไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งนายสุชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวตอบรับถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
8: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570
9: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC จะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ทางแอปเป๋าตังค์และหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่12มกราคม2570นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนสำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่หนังสือมอบอำนาจและโหลดที่เว็บไซต์โครงการบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02109-2345ในวันและเวลาราชการอริชนาถ กรจายสุขรายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านแสนรายนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2.3 ล้านแสนรายการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือน
10: แต่อย่างไรก็ดีทั้งต้องเรียนว่าเกณฑ์ต่างๆที่เราได้รับความสิทธิ์เราก็มีคนใหม่ที่เข้ามาด้วยคนเพราะว่าเราไม่ได้เปิดรับบัตรสวัสดิการมาเป็นเวลา5ปีมีคนจนที่ตกหล่นเยอะมากวันนี้จากข้อมูลเบื้องต้นของฝ่ายมาได้ครับ 2.3 ล้านคน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีจังหวัดราชบุรี
12: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในถิ่นทุรกันดารที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองประกอบกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งความแห้งแล้งและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงทรงมีพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพแก่ราษฎรที่อยู่บริเวณโดยรอบและนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเองให้เกิดการพัฒนาอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบ่อหวีตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารเพียงพอสำหรับบริโภคตลอดทั้งปีและยังมีรายได้จากการรับจ้างทำงานในฟาร์มดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545ตอนหนึ่งว่าตอนนี้พยายามจะเริ่มทำฟาร์มตัวอย่างที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหวังให้เป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นคลังอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยจะเป็นที่น่าหวาดเกรงว่าต่อไปอาหารจะแพงมากและคนที่ยากจนจะลำบากถ้าตั้งคลังอาหารขึ้นตามที่ต่างๆคนงานประชาชนก็จะดีใจได้รับจ้างทำงานจำนวนมากแต่ละฟาร์มตัวอย่างก็จะจ่ายค่าแรงให้เพื่อเขาจะได้เลี้ยงครอบครัวโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า330ไร่มีการจัดสรรที่ดินเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และคลองไส้ไก่สำหรับทำกิจกรรมด้านการประมงปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้โดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่บ้านบ่อหวีและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญในพื้นที่นอกจากนี้ยังส่งขายตลาดกลางในจังหวัดราชบุรีและตลาดอตก.ขณะเดียวกันราษฎรที่รับจ้างทำงานในโครงการยังสามารถนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองส่งผลให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิษฐ์ภาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากะนิกรายงาน
0: พระสกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
14: บรรยากาศเช้าวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานกล่าวว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอย่างอเนกนันท์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆพระองค์จะทรงร่วมบรรจุถุงยังชีพและเสด็จลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ
15: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากอย่างกรณีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยังชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งพระองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถูกเองเพื่อจำแหนกแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะ
14: นางชูศรีชัยศรีโสพลกิจประชาชนชาวกรุงเทพมหานครวัย76ปีเปิดเผยถึงความประทับใจและซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเป็นที่พึ่งพิงของราษฎรในยามประสบความเดือดร้อนและโครงการราชทานปันสุขที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังโดยไม่ทรงถือพระองค์สะท้อนถึงน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริง
16: ก็ซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมากๆเลยอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยก็เคยได้รับเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านนะเจ้าค่ะก็เราก็ซาบซึ้งเนาะพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะ
14: สำนักพระราชวังเปิดให้ถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
17: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่าเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแนะผู้กู้ยืมปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดความเสี่ยงถูกดำเนินคดี
18: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทางนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
19: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
20: จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนตกหนักบางพื้นที่และเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนตัดแต่งกิ่งไม้และมัดระวังการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและไม่อยู่กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองหรือกระแสลมแรงส่วนเกษตรกรให้เฝ้าระวังความเสียหายต่อพืชผลและสัตว์เลี้ยงรวมถึงโรคที่มากับน้ำท่วมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพีรพัฒน์พิเนศสวท.101รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
21: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่เตือนว่าอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมอ้างว่ามีเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศของอังกฤษสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีในอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้IRGC ยังกล่าวหาอีกว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่ลงนามกับอิหร่านไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการประกาศเส้นทางเดินเรือทางเลือกสำหรับเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือข้อกำหนดของรัฐบาลอิหร่านเท่านั้นประธานาธิบดีคาซิมโจมาร์ตโตกาเยฟผู้นำคาซัคสถานกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดรัสเซียคาซัคสถานซึ่งจัดขึ้นที่เมืองออมส์ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งกระทุกขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยให้เหตุผลว่าเยาวชนจำนวนมากกำลังเผชิญกับความสูญเสียจากสงครามในครั้งนี้ประธานาธิบดีโตกาเยฟยังเสนอให้ผู้นำรัสเซียกลับมายึดหลักตามข้อตกลงสันติภาพอิสตันบูลปี2565ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีปูตินระบุว่าเขาจะชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวให้ผู้นำคาซัคสถานรับทราบในระหว่างการพบหารือกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงและดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 340,000 คนในมณฑลกวางตุ้งไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังทำให้ประกาศปิดสถานศึกษาและสถานที่ประกอบการหลายแห่งเป็นการชั่วคราวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับที่จะพัดถล่มในหลายพื้นที่ของมณฑลกวางตุ้งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานPride Paradeของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทนในกรุงเบอร์ลินเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก17รายอย่างไรก็ตามโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีออกไปได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาบุคคลดังกล่าวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะทีมชาติลาวถึงถิ่น5-0เก็บ3แต้มแรกของทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกพอใจกับผลงานในเกมนัดนี้เนื่องจากทีมสามารถประเดิมการแข่งขันรายการดังกล่าวด้วยชัยชนะนักเตะทุกคนปฏิบัติตามแท็กติกที่วางไว้ได้เป็นอย่างดีส่วนอาการบาดเจ็บของสารัตอยู่เย็นยังต้องรอการตรวจประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นอาการไม่น่าเป็นห่วงมากนักสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียในวันที่1 สิงหาคมนี้เวลา 20:00 น.

ตาสถานการณ์ของวินิซิอุสจูเนียร์กองหน้าทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดอย่างใกล้ชิดและพร้อมเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมหากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดไม่บรรลุผลในเร็วๆนี้เนื่องจากปัจจุบันดาวยิงวัย26ปีเหลือสัญญาในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาเบลอีกเพียง12เดือนเท่านั้นสำหรับวินิซิอุสย้ายจากฟลาเมงโกมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ลงสนามรวมทุกรายการ375นัดยิงได้128ประตูและทำอีก100แอสซิสต์ขณะที่ดาริโออาสสื่อดังของสเปนรายงานว่าฟิออเรนติน่าเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าตัวฟรังโกมาสตันตูโอโน่กองกลางดาวรุ่งของเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวมากที่สุดเนื่องจากสโมสรเชื่อว่าดาวเตะวัย19ปีจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาฝีเท้าได้เช่นเดียวกับกรณีของนิโก้ปาสที่เคยถูกปล่อยยืมให้โคโม่ไปใช้งานทั้งนี้สำหรับมาสตันตูโอโน่ย้ายจากริเวอร์เพลตมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยค่าตัว45ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมแต่ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ส่งผลให้ทัพราชันชุดขาวมีแผนปล่อยยืมในฤดูกาลหน้าเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกัมพูชาและถือเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศสนามแรกที่เกมนั้นทีมไทยแพ้ไป 1-3 เซตผลปรากฏว่าในเกมนี้นักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะกัมพูชา 3-0 เซต 25-18 25-19 และ 25-18 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 18:45 นาทีถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 1000รายการ China Open 2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกแพ้ให้กับเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มือ6ของโลกจากไต้หวัน 0-2 เกม 21-23 19-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ในระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกแพ้ให้กับลูเครเซียสเตฟานินีมืออันดับ112ของโลกจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 1-6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF World Tennis Tour Junior J60 เนเกรีเซมบิลันที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกานักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับนานายะวาดะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ของรายการหวดเอาชนะพักฮาอันจากเกาหลีใต้กับชิวารีกูรุงจากเนปาลคู่มือวางอันดับ3ของรายการ 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ศึกเทนนิสอาชีพชาย Men World Tennis Tour รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ธนภัทรนิรันดรนักเทนนิสไทยกับอเล็กซานเดอร์ชางจากสหรัฐอเมริกาหวดเอาชนะไทเซอิชิคาวะกับฮิคารุคิราอิชิคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-3 และ 7-5 คว้าแชมป์ไปครองกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพา72จารวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉือนชนะณัฐธริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนายนิพนธ์ชวฤทธิ์มนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไทยได้สิทธิ์แข่งขัน3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล5คนทีมหญิงและบาสเกตบอล3คนทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าทีมชายประเภท5คนล่าสุดเข้า

0: ร่วมการแข่งขันหลังเจ้าภาพจำกัดรอบสุดท้ายไว้เพียง12ทีมแม้ซีเรียจะถอนตัวแต่ไทยอยู่อันดับ14ของเอเชียยังไม่สามารถขยับอันดับได้ขณะที่ทีมหญิง5คนได้สิทธิ์แข่งขันพร้อมปรับทัพด้วยนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งส่วนบาสเกตบอล3คนซึ่งกำหนดให้นักกีฬาอายุไม่เกิน23ปีทั้งทีมชายและทีมหญิงยังมีแกนหลักจากชุดเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนพร้อมตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลโดยก่อนการแข่งขันสมาคมจะส่งทั้ง2ทีมไปแข่งขันรายการระดับเอเชียที่ประเทศจีนในเดือนสิงหาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกและเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ต่อไปบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคาระแปลว่าฐานทั้งฐานที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคาระทั้งนั้นเนื่องจากฐานที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคาระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจฐานที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.thวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยท่านผู้ฟังคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยต่างๆชี้ให้เห็นถึงความสำคัญด้านโภชนาการของเด็กและแม่ที่ควรได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางเนื่องจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพการเรียนรู้ในระยะยาวและเหตุผลนี้จึงทำให้เราต้องใส่ใจในการเสริมธาตุเหล็กที่เป็นตัวช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยกันค่ะประเทศไทยกำลังเผชิญอัตราการเกิดที่ลดลงและความท้าทายเรื่องคุณภาพของประชากรการลงทุนในช่วงปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตหรือช่วงเวลาทองที่สมองมีพัฒนาการสูงสุดจึงสำคัญมากประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องหันมาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนทราบว่าเด็กเล็กอายุ6เดือนขึ้นไปสามารถรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กและเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีณโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านพร้อมกับแนะนำอาหารตามวัยที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อได้รับธาตุเหล็กอย่างเหมาะสมกรมอนามัยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าการสร้างเด็กที่เติบโตอย่างมีศักยภาพตั้งแต่แรกเกิดพ่อแม่ควรเข้าใจใส่ใจและให้เวลาคุณภาพกับลูกอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะธาตุเหล็กสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยการเล่นและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเชิงบวกกับลูกโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนควรอ่านนิทานด้วยกันเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็กและลดการใช้หน้าจอให้น้อยที่สุดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกน้อยเติบโตอย่างสมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปโดยกรมอนามัยได้ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการเด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการส่งเสริมโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและการพัฒนาการอ่านซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสมองและทักษะชีวิตของเด็กและเป็นสิ่งที่ครอบครัวไทยควรปฏิบัติเพราะจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อในอนาคตของชาติโดยเน้นย้ำประเด็นโภชนาการว่าอาหารมื้อแรกของชีวิตควรเริ่มเลยที่6เดือนด้วยเมนูอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นข้าวผสมตับบดเนื้อสัตว์บดหรือไข่แดงบดเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนหลีกเลี่ยงการให้เพียงแค่กล้วยบดหรือข้าวบดผสมนมแม่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากสารอาหารจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและควรเพิ่มความหลากหลายของอาหารด้วยผักใบเขียวเข้มเช่นตำลึงบรอกโคลี่และผักโขมนอกจากนี้เด็กช่วงอายุ6เดือนถึง5ปีควรได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้งเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางรวมถึงเด็กช่วงอายุ6ถึง12เดือนและ3ถึง5ปีสามารถเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีตามชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือรพสต.รวมถึงโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆความสำเร็จของผู้เป็นลูกนั้นเริ่มที่แม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งเสริมโภชนาการในทุกช่วงวัยอย่างใกล้ชิดและติดตามผลเพราะเด็กฉลาดด้วยธาตุและสารอาหารและการสร้างรากฐานที่ดีนำไปสู่พัฒนาการเป็นเลิศได้ทั้งหมดสะท้อนแนวคิดของการลงทุนในช่วงปฐมวัยได้เป็นอย่างดีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันพิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
4: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: มาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อพี่น้องชนเผ่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

องค์ประกอบภาคินทุจัดติ้มหมังอากาศยมสินะบริสินเทนเยตองอินจันนายมาเจียหยงซานจะเป็นบัวแปะฝีงท้องเปลี่ยมิงให้เจ้าปูได้พูดมะเร็งเยแปงลายจุในบัวเป็นมะตอยบัวปัวดังน้อมปัวดังว่าเฉาเชียเสียวโอฮันไอตายจะเจ้าเป็นบัวแปะฝีงเท้าเฉียไม่ฟงละคดเจ็บปุดแปลงขนฮันไอตายบัวเป็นมะตอยบัวจุดเถ่งที่ต้องจ่าปุงไม่หลงปัวหยงหยงฮะจะเจ้าเป็นเนื้อบนยี่หลงเดียโคเอียมมิงท่านหลวงพุทธาบัวเป็นมะตอยบัวเอียมนายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเฉาสิ่งแวดล้อมโอ

0: มีสกองเดียมูจีหยังเดินตันดุนบุเปียวของหายเดินนายยูอัมเป
1: ฮันนายทำไมยันอย่าเซ็งโจโดยว่ามีฮาร์ดอย่าเด็กไงล่ะ
0: ฮันนายบัวอ๋อฮันนาเจอถึงตายเจอปุ่นบุญยาลางลางคุยเยิ้มห้างสินด่างนอ
2: ฮันนายบัวสมบัวบัวลำจ้อยจวงลางยี่เมียนลำจ้อยกุ้นเกาหมังหายลมจังยี่เดียงไม้เดียงช้ำจบเงินเดาเนียมโดดไม้อ้วมสิเล่งตองยี่คุยเยิ้มลางคุยเยิ้มเนี่ยโอ
3: ว่าเอาปุ้นนำลงเดียร์ลางขุยยำมาสินเฮนยาตองละหายนงอจุลมจอยตรงเฮี้ยวตาจวงเดียงยำอิดหอยจากกรมิงโอห้ำนองปุ่นเมียนช้ำยำจุดนาจิกใหม่เตียนท่า

0: xếp tết sau con quên đến chàng nhóm chàng nắm tất công nhận hàng mình mãi piang mình lo nhan tất công nhia
1: ơ mày là bé nà ta xịa nà kìm kìm bùi chá tao á xiang hồ
2: mày bùa bên nhật tao miền ตรงกว่าสุเปียมีเทงเจ้นแจ้ทอนได้ปัญหาปวงจุ่มบัวปอดฮะเต้าเจ้าตนได้ฝัดจ้วยชำเสียตอนหอบจะสุปุนเถาในตะบุญเยซูนประชาบดีเยี่ยมแน่1300ไฟแม่ในบุญเยระบายเลขโทรศัพท์053112643เถา4ตรงเยี่ยมจะได้ตะบุญเยซานความหวังไฟก็ว่าเถ่งเทาแด้บัวหรือว่าเถ่งทำเสี้ยเทาหรือว่าฝัดจ้วยใหญ่ตองมายแน่ดบัวศูนย์ตรงเจ้ากงเถ่งเทาแน่ดบัวเสี้ยเทาหรือว่าฝัดจ้วยยำจืดดาจิงไหลเต

0: ลมจ่อยต้องเหี่ยวตีนใครได้ออกเนี่ยแปลงอโยเหม็นน้ำเปรี้ยวแล้วสมุนมึงใหญ่หลายช้ำได้นะมันกาฟช่วยเพลินยอมยอมแทงซอมุงตัง
1: โอ้นแต่ช้ำนะอากาศยอมยั่วหันมาอันนั้นปวดนิ้มนงอําดอมจะสิ้นตาตะปวดสิ้นจอมอ่ะแล้วต้องนิ้มป่วยตั้งห้างมึงใหญ่ต้องตะสุงแกงตุ้งอ่ะเนี่ยตะสุจะสิ้นน้ำเปรี้ยวเนาะโอ้จั่วก็ไทยจันเนี่ยปวดแกงจะสิ้นไหน
0: คิวจะไฟอินจันนะใครออกเนี่ยแปลงนะมาแต่เฟียงพุทธชั้นหันแย่ให้เฟียงชดตายกองมาแต่ยิ่งเปียเปียเต่าเนี่ยนะโอ
1: โอ้ฮันหายก็แค่ฮันหายเนี่ยเยอะสุดโตเนี่ยกูมิงต่อมอนแป้ว่ามิงไม่เตเดียตาตาจัดแกะเท่าไม่ปุดมงเยงาดเองไม่เตน่าฟุเด้อมงเยงเยเดียตายฟุอันจันรอเจ้าแกะจันด่างปุ่นนินก็ว่างาดหลิวปุดตายเก่าฮาไม่สุเยเตีย
0: หนงะหนงะเดียใส่จันหมอปุงเดี๋ยวบอกว่าแม่เฟียนสุดระบัวชะบัวแปะฟิงก้องเยี่ยมเปี้ยวกันยัวนายไม่เตเดียจัดเยบุญเยสินไฟหมาเนี่ยเดี๋ยวบุญเยเดียแต่ฟุบุญเยเปี้ยวปริปตุได้เสียหอยให้แกะตะถอยน้ำมุงแง่ตุ้ช้ำหันแง่โอ
1: โอ้ก็แค่อาดนงหาโลไม่ฮะแน่บัวตายจะปุ่นเถาบัวตุ้หิ้วก้องบัวป่วยยอมก้องลุงหอยลุงมวลหน่ะบัวอย่าเซ็นตะอสุหลังแก้นมุงตังอันหอยแย่เปียดเปี้ยวตะไหนเปิดดอนมานอมตุงปุ่นน่ะมาดาตะติงตงน่ะตะสุมุงเย่เหยมิงดาจังไปป้องเจ็งมิงแฮอ่ะตะสุอสุมิงก็จะโตนได้อ้วมกว่างจะมิงซ้อนน้ำบัวปุ่นกบจะนั่นเปียวเมียโอก็แค่อาอย่าอสุตอนเย่กู้มีรอตั้งหมอโอ
0: ป้วงต่อยบัวต่อยป้วงมัวต่อยบัวมัวต่อยโอลมจ้อยจอดหลังเมียนโอกองเถานะมึงเนี่ยนี่สี่นะขั้นแรกออกยี่แปลงเนี่ยเตรียมมาชั้นเฮียใต้เนาะอวมองค์บอเซลอวมน่ะอสุรกายแต่กบเจนมนุกคุณมึงเนี่ยจะเป็นดาวเจ้าท้องเซลอวมทุเตน่ะหนองป่ากบเจนโอ
1: บัว
0: อสุเถ่งต่อยแยะขั้นแรกออกยี่แปลง

cha ô bên nhìn lâu na về thêm mau.

就一发一了，别么。

点，混杂过桥顶哦。

0: ร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: ถนนรัตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
7: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพร้อมพบปะสมาชิกและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเน้นย้ำให้ทุกกองทุนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลยังเดินหน้าสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากเกิดผลเป็นรูปธรรมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนในทุกพื้นที่กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020มุ่งยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงชายแดน
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020สายเชียงรายเชียงของช่วงบ้านหัวดอยถึงบ้านใหม่ดอยลานจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งพร้อมกำชับให้ดำเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรมและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดและสามารถเปิดใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นลดความแออัดลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้เส้นทางนอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข1421ไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4และท่าเรือเชียงแสนสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าสู่สปป.ลาวและจีนตอนใต้เสริมศักยภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบนในระยะยาวพรพรินทร์คุณมากสวทชเชียงรายรายงาน
6: กลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาโจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มกบฏ ADF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS โจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในเขตมอมบาซาของจังหวัดอิตูริในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏ ADF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
3: บอกว่า
1: ย่อซอง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

雪花不拉花花啊阿姆萨阿姆里苏姆多姿的话贝拉沃啊阿姆里苏姆巴嘎姑多加盟姆他金马瓦当啊สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดจ้างาอาตีทาววิทยุว่ามือจะมางบัญญายี่ระบบยา AM ยี่ครึ่งความถี่งบัญญาทิตุลิยาชิตุโชวาจูญาโดละอาทิเงทาววิทยุเลยมังงาชกวาทาวฟิบัวเฮอไลสุยังไงยี่เพลงบัญญาสวทจุดเยียเชียงใหม่บูงบัญญาเฮAM เยเป็นอย่างเฮติตุลิยาชิตสุโฉที่เลยบูญญาเฮที่เลยตุยนั่งอ่ะฟิบัวง่ะมามาว่าติดใจรับเฮง่ะมีติดใจรับชกง่ะที่เหรอว่าสุดแปลว่าชกที่เลยนี่เกิดง่ะเอาเรกาลิสุงงไม่เฮง่ะที่ยังมาเฮหนีฮวาด้วยชกง่ะแน่ๆเฮโฉโมฮวานีจิโมว่าเฮติฮวาด้วยง่ะที่มูลงไม่ยังหนีโมฮวานีสามโมทีนี้มาหนีควาด้วยนั่นแหละที่ควาที่มุลที่ควาน่ะทีนี้ควาเนี่ยน่ะเนี่ยซึทีนี้ที่เรียนตัวจ้างอ่ะทีนี้ง่ะที่มาแต่เชื่อว่าที่มาปีมาอ่ะที่สตาจินชาวเชื่อก็ได้มือสัตยาตันโนไซเบอร์พวกมังอ่ะมังก็จะเหอตันโนซีไอบีแบกดองอ่ะย่าเหอจะมาเตือนอินฟลาธรรมสจินชาที่เอาไปชาบุระเอาเชื่อเขาบุระอามาซากลุ่มมิชาชิงะลาโชมาคาโซติบุมังะยาญาที่เบชิงะงอนุญาเจ้าหน้าที่ที่กลุ่มที่ดินตะปูว่ากว่าชิโซกัตุนโซงะยิจิโซเบนยะเฮอาวลาทูฟลาชิงะอาวลาทูฟลางอมะยาลีเบเบเฮอาวลากวายีหมายเลขรหัสOTP มาสูงเบื้องเงี้ยยาในฟุบาเลียบุตรงายาฟุบาเลียบางมันยังไงผิวเทียวกว่าปีขว้างอ่ะเอาหินที่จะกูยคือมีพระเจ้าเบื้องแบบน่ะเอารัฐบาลยาจะกูหลุดจะกูดมอพระเจ้าเบื้องเอามีชาเฮที่เลยฟอมังไงยาเวียนคือยังมังไงอีทำไมยิบผิวเลียเป็นยังเฮในรายที่ทั่วฟุลาโรชกว่างาอธิบัญญาในรายกว่ายี่ยี่ละห่างอ่ะOTP มายี่ลาส่งฟื้นบริษัทงานที่ถึงบางวันไม่ยานในรางวัลยี่ลายวังวะสุดแพ้ยี่เป็นอย่างคือในรางวัลยี่แอปธนาคารวะเดี๋ยวนี้กุลินี้ทีลินี้ที่ที่เดินแบบมาใช่ไงอาทิตย์ยี่งูปลาเลยเป็นอย่างวะที่ถึงบางวันไม่ยานคือเอาละยี่ละหาทำไมยี่ตัวละเป็นยังไงละหาที่ OTP มางานยี่ตัวลองบ้างคือยี่ลาส่งฟื้นอีกทำไมบ้างคือฟุบักกูยังมายี่หมายเลขไปโดยไงยี่ละหาเป็นยังไงชอบว่าไงมาคือถัดจุดสังอ่ะปีขว้าอ่ะมันซื่อยังไงเอาละโทรฟลังยิงออผู้บาดแน่เลียรู้งอแต่ก็ถือเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่สรรพากรไงที่ภาษีที่บอกกว่าชิ้นเป็นยังภาษีเลียเป็นยังไงมาคือเนี่ยชิมเมียกุลคือตัวขยันปีมาจังไงมาสาธิยาเจ้าหน้าที่กรมที่ดีขึ้นไงในผู้บาดเลียเป็นยังไงมาเปรียบความว่าเวงเคืองที่ดีกุลามาจวบเฮียผู้บัลเลียเป็นยังไงเอที่ความยิ่งทุกฝรั่งยี่ขอเงาะเต็มมาเล่ละหาโอทีพีมาเดียมาเฮจวงช่องอ่ะมาเฮจะมองช่องอ่ะเปรียบว่ามาพัชจวบเฮงอ่ะมาเฮทักเก่งอ่ะอาศิยละหาเดียเฮงอ่ะวอกข้อมูลส่วนตัวเดียเฮทักเก่งอ่ะเมื่อเสียงยิ่งก็เป็นยังเฮกลุ่มมิชาชิงอ่ะเราชมมาข้าศึกมาเฮโอ้ไงงูนี่เจ้าหน้าที่กุมารธรรมเบญเฮอว่าทุกฝรั่งยี่ละหัดเดียมาข้อมูลเดียมากุลินี่เจ้าตีลินี่เจ้าไงมีอาชีพมีอาชีพไงมาเฮอแต่เนี่ยจานี่ไงว่าอาชีพมาจานี่เฮอสิ่งห้าเบญเฮอจีจามังอ่ะนี่เชื่อว่าเฮอยี่ข้อมูลกามาเล็บชีกามาเล็บชีสูงมังอ่ะทายิงอ่ะสุดท้ายไปถึงไงว่ากูดูว่าเฮอว่ายี่ละมังไงฟุบาร์เพียดูยังไงสุดแต่ยังไงคงอ่ะอันที่ว่าเนี่ยว่าเราทุกอย่างจะไม่ยังคืออาศัยคือตะกี้เนี่ยถ้าลุกพะเงาะจัวคือที่ติดเนื้อเชื่อเหงาะอาบุคือมาเสียยามาคืออะไรเชื่อถ้าทุกอย่างว่าพิมพ์แบบมุมจงไอ้เสียเดเบื้องหลังเนี่ยทุกฝรั่งเนี่ยกุลีเจ้าที่ลีเจ้างุลีเนี่ยเจ้าที่รัฐบาลเป็นยังเงาะในทางกุลีกระโดดที่ลีกระเป็นยังไง
amasa henye pa tu shi ke mian shi kho nga awu chu mo ngo ba ya khwa wu yi khaw yi do he mo wa na chu mo tu yi pa he a tu shi kho ni ju za ni he fu pa su ke te ma ha ke mian a a ti kho ni shi kho nga a ma la ha ti pi ma he pi ma be ma nga pi kho wu chu mo he lo nga awu yi kho za ba he nga a man se ni gua ya chu chu khá ra chắc cả ngay thứ nhất nổi ngay bây giờ mình sẽ quá như sẽ quá như hơn ông hiền lá như hơn gặp cô hiền lá gặp tôi hiền lá ngỏ anh đi bây giờ ông hiền bắt ông hiền lá gặp tôi bây giờ ta qua á chỉ cổ máy đó bùa chỗ máy đó bùa ngay à một sừng bèn qua thì phi cổ máy chỉ xịt tay lên nhà ông hiền cứ đi bây giờ thì cổ mua lên bên như ngay nãy phải bảo khoa giá mà cứ rẻ cho ngay à thì bây giờ sẽ quá ngay à một sừng hiền như bây giờ là chỗ bây giờ à lịch sử hiện đang ngay phải bảo phá qua bên như ngỏ อาจจะเป็นยังไงมาละคือที่เรียกปีมาเอองาปีความวุ่นวายจ้าโซที่ลงอ่ะเอาชุ่มมันแบบมันแบบงาหลักสูตรสักว่าเอาเฮียร้านนี้คือกักกุ้งกักตุ้ยร้านกักกุ้งเนี่ยมาคือละเอียดตะกึงอ่ะปีความสุยาหน่วยงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานเราเสียพันละเพื่อเอาเฮียพักเอาเฮียพักตุ้ยร้านงบเนี่ยยากกว่ายี่ถูกจะโจชิงไงสุกว่ายี่ถูกเงาะหมายสามมันก็ชื่อหมายคนบ้านสิจะเช่นไงถ้ามันมากก็เช่นไงถ้ามันมากก็คือกึดเดล่ามากกึดเดล่ามันน่ามากเอาวิสิจงไงปีว่าย่าว่าย่าถูงอย่าหมายสารมันก็คือหมายคนบ้านสิพักแต่ละคือพม่าคืออัจจุกตุยจงไงเอามาใส่เห็นยี่บ้านถูบ้านคือยี่ปอคือฉันอะไรไงว่าย่าถูหมายสารเงาะที่ยังเธอถอยเธอเอาหัวยิ้มคุยเมียมาถอยยิ้มปอกเฮฉันนั่งอ่ะอภิความหัวที่ชิพจิตทรงมันยังอ่ะอามาเธอแต่ที่ได้ตั้งสติเนี่ยคือไงเอาหัวชิพทรายิงอ่ะอภิความผมประมาณใจว่าเขาทายาทหน่วยงานอะไรความหลังมาเธอทุนนั่งยิงกันช่วงอ่ะมันก็เชื่อว่าเธอโทรศัพท์จะเป็นไงอภิความยาอีทูจะเป็นยาพัดดีระยะเงาะเธอวิดีโอเดระเงาะเกล็ดหลักฐานไงอาวุธจะใช้คือสาระชิ้นของไงพี่ข้อแบบน่ะอาจจะดีสักพักกี่เล่มเหรอไงอาวุธยี่ระทัศน์จะใช้ไงถ้ามาถึงมาแจ้งเตือนไงตัวนี้ท่าช่องไปช่วยไงมาสับเหรอกระสุนมาข้าวสับเหรอไงคือแกนคอร์ซินเตอร์หรองอกลุ่มมิชาชีหรองอที่ชิ้นของนี้ถึงนี้แค่นี้ทุกฝรั่งวะฟุบข้อจะมาหุ่มยังมาที่เล็กกิจไม่ใช่ชิ้นของบ่มาคือจะมองมาสับเหรอทุกรสชาติของนี้มันไงกว่าวัวจะเสียพลังงี้เอาเฮียลังงี้กับกุ้งเฮียลังกับตัวนั้นมาคือจวงอ่ะมาคือจำหมดช่วงมาคือจะมาปิดมาที่แจ้งเตือนไงมาแย่ยี่ข้อมูลถือตำรวจใส่เบอร์ก้อนอย่างที่ดีแต่มาแจ้งเตือนพลังงานอันนี้คืออามาที่เล็กกี้ไม่ใช่ของอ่ะมาคืออันที่เนี้ยรับมาระวังยังไงอาชีพยังคือเนี้ยที่จะจ่ายเงินอ่ะอันนี้คือนิชามาแต่ยี่งอลบพามาแต่ยี่งอ่ะสุดเกือบไปคืออีสิบว่าไปคือนิชามังอ่ะ

ติคือรู้ว่าแต่จะนี้สงสัยไปชิงอ่ะทำไมทำมาปิดมาเจ๊งตัวชิงอ่ะอาทิตย์ไปเฉยๆก็ง่ะเมื่อสักนั่นแหละคือหมดกว่าถูกขวาเกิดอะไรง่ะเอาเฉพาะว่าถ้าวิทยุขวานี้นะจ้าสูงง่ะอาทิตย์ถ้าหลายสวัสดีสุดละคือขว้างง่ะ

Thiên nhiên à, thì mà thì sẽ thì mà bị mà thì sự ta chơi sao với sự khó khăn à. À krom năm mai nghe à, giờ thì mà nên làm gì phải là bảo bơi nghe theo bộ à hàn bị bia mà nghe. À mà sao thì cha tư thế ngô mà nghe à bộ bảo họ thì bộ phía ngô mi nghe à bộ anh mà giả mà zama guma awo sani satani titi kwa zama nga tama kati nya zama bote lwet bero nga shwa nga awo upia mia wo zama guma ngo manya awo pasara ngo manya ke ama sabi ke tu cha tsuri ngo bako nya ke upia mia ke ati nya biya yi che bishin nga ati nya ke kwa che la ngo tu yi che lo bako akut pasara bako kwa vula mga nga ilma miya bero nga อาจารย์ว่าภาษาโง่เป็นยังไงแต่กระดกก็คือยีชินามะโง่ยีชิฮวามะคือไงอาหารเป็นเพี้ยมะคือที่เรียกน้ำปุ่งอ่ะอาทิตย์เป็นยังคือเตรียมภาษาชาติต่างๆไงจามะดัวมะคือมะคือที่เนี่ยกวาดเงาช่วงงานอาทิตย์นี้เปรียบว่าภาษาจางงบไงเตรียมอาจารย์ที่ชัดใช้เนี่ยคือเชิดจับปุ่งอ่ะว่าอาทิตย์มันจะจามันยังคืออาทิตย์นี้ลำบากวันยังไงช่วงไงโอเพียวมีบ้างไงที่ก็ทำมันยังคือที่ยี่อุณหภูมิไงยี่ชาเสียมันคืออาวุธสมก็ได้บ้างไงคือภาษาบ้างคือโอเพียวคือบุหรี่มั่งอ่ะเบียร์มันคืออาทิตย์นี้กี่ยังไม่ใช่ไงอาทิตย์แบบเราชอบบ้างคืออ่ะจามันยังคืออาจารย์ที่ก็ทำบ้างคือชิวมั่งอ่ะอาจารย์คือพนันบ้างคือคุยคือยี่ว่ามั่งอ่ะที่มันคือเนี่ยอันตรายยังไม่รู้ไงที่พยากรงในมันก็จะมาที่แจ้งเตือนพลังงานที่ว่าชวนชาร์จได้บ้างไงวุ่นจามาตัวมันก็ติดยาแล้วมันละไว้บ้างวุ่นตัวมันที่ลงง่ายช่วงไงตัวมันคือจามาจริงไงวุ่นจามากูตัวมันคือไงยิ่งแก่จุดความจีรังไงพามันก็ว่าจะเบียดมาไปเรื่อยไรเงี้ยคือยิ่งฟูเกอร์งอกวางงอทองก็เบื่อวิ่งเชื่อมันคือพันติดได้บ้างไงจ้าวุ่นจ้าคืองอตัวมันคือวุ่นกูเดี๋ยวคือมาค้างอาจารย์กูมาเกลือมาเกลือแบบไงมาคือมาเปียงอ่ะอะไรแบบคือชาซึ่งแบบไงจามาตัวมาคืออย่างที่ไงละมาละวัยช่วงงานมาคืออย่างคืออาหารพี่พี่แบบอย่างอ่ะคือชิ้นเกลืออ่ะอีชิ้นน้ำมาอีชิ้นความงอตัวมาคืออย่างที่มาอาทิตย์แจ้งเตือนช่างอ่ะอาทิตย์นี้ตัวมาที่เชียงงอไม่อย่างคืองานยาสนักงานตำรวจไงตำรวจมาแจ้งเตือนหลังอ่ะเอามาสบายคือกลุ่มมิชาจริงไงอย่างคือเถียงไงอามาสาธิชาจะเป็นไงยากว่าพ่อเครื่องไงวันนี้แอร์ที่ชื่อระบบอะไรที่หัวมาไงยิบถือผีแย่เป็นยังไงอันเป็นกับผมมาคือยี่แอร์หนึ่งช่างว่าชาจะเป็นคือพัดลมเป็นไงเป็นคือมาคือที่เนี่ยเรามาเล่าอีกเป็นยังไงอามาสาธิกว่ายี่ฟิบูยี่ผิดที่จะคือยาอายี่ผิดมายี่ผิดมาคือยี่ปอง่ะช้าเนี่ยคือยี่แอร์คือว่าสู่ยี่บื้อแต่แล้วเนี่ยคือโฆษณาอย่างเงี้ยเหรอยิบถือผีเยอะที่เรียกหัวใช่ไงมาประเดี๋ยวมาเหรอที่เรียกหัวเงาะที่เนี่ยเหรอติดตาเงี้ยมาเหรอปุ๊บปุ๊บเยอะเป็นยังไงมาเหรอจะมึงเอาผีว่าหรือชื่อจะสิจะมาเหรอไงยิบถือคือพอผีเยอะงูไม่อยากให้มาเหรออาทิตย์เนี่ยจันยิบใช่ไงอะไรเนี่ยกลุ่มมิชาชีไงว่าจะซื้อกู้ว่ามาที่เรียกกู้ตายิบใช่ไงมาคือว่ายิบผีผีเยอะปุ่นไงอาชีพมาสอนยิงผู้บ่าวโอ้มามาใจมาคือถ่ายเยอะปุ่นไงผีคนมาจำผู้บ่าวโอ้มาคือเลยสุดท้ายแบงก์จะซื้อมาสุฟลังยี่แอร์มาสุฟลังพะโลมาสุฟลังอ่ะอันนี้เป็นมาสัตย์ชาติบางอย่างที่ชื่อยิบผีผีเยอะผีเยอะเป็นยังไงวันนี้ผีเรื่องมาคือจวักมาคือว่าฟิบุ่มแบงที่ต่อมแบงก์ไงอันนี้ว่าเราบอกอะไรข้อนี้จากสัจมาว่ามาคือมาคือแล้วมาเล่ามายิงง่ายมายากคือแต่มาที่เดจแจนเตอร์ฝรั่งง่ายที่ถึงมาโง่ไม่ยากคือง่ายวันที่ชาติสุดท้ายโง่ไม่ยังง่ายมาโว้ยความพมจังโง่ไม่ยังง่ายโว้ยสมมติดูยากระเบียบเออง่ายยิ่งสัญญาให้ความให้ความพมจังเออง่ายอาตัวจู่จิสิติง่ายวัตุกะละมาอะไรมาอยู่เบอร์วันที่ความพมว่าจังเบอร์ง่ายยิ่งสัญญาเบอร์มีจิตติง่ายเนื่องเพราะมันจุดเดียวงบเพื่อว่าการเพื่อเงาะเอามาใส่เพื่อขึ้นยาช้างอ่ะช้าเพื่อยี่อุณหภูมิช้าเพื่อจะตุกกะลามายี่คือเงาะช้าเพื่อจะอัตโตเบียมาคือติลิกินาบุรุงอ่ะ
อาจจะเป็นชิคของงาวอามาวหิ้งควาพมจังว่าเป็นไงตัวนี้สัญญาคนนี้งาวประกาศเบี้ยอะไรก็เจงงาเอาตัวคือตัวที่เรียกกุญญ์ก็เช่นงาอะไรมาอยู่มาจ้ามาจำเป็นว่าคืออามีตัวจุดตัวเองอะแต่เมื่อถ้ากักกันได้เป็นไงพักกันได้ว่าคือตัวว่าตัวกันได้ว่าคือตัวคนจ้าชิ้นงานนี้เอามาใส่ไปก็คือใส่ไปคืออีเครื่องงอยี่ห้อมือคือประโยชน์เขาไปคือตัวขึ้นจากเป็นยังไงแล้วมันยากขึ้นมาได้เลยเช่นตัวฝรั่งอ่ะมันคือกับกุญย์ก็ใช้ช่วงง่าย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลังการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาเข้าชมจำนวนมาก
6: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนับเป็นการประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศจึงเตรียมความพร้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดมาตรการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกโดยเฉพาะการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายหลังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบและลดทอนคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมากราบสักการะเป็นจำนวนมากจึงต้องวางแผนการอำนวยความสะดวกควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกลายเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวพลังแห่งศรัทธาของคนทั่วโลกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลด์สตาร์เพิ่มโอกาสทางการตลาด SME และผลักดันอาหารริมทางของไทยสู่มาตรฐานสากลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEและผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการจัดกิจกรรมโรดโชว์ Thailand Food Therapy Festival and Thai Street Gold Star พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Gold Star เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีพัทยาและจังหวัดเชียงใหม่ ดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้ได้ร้อยละ40ภายใน5ปีโฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลพร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
7: นายกติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ2569ณหอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยาจังหวัดสตูลพร้อมชื่นชมผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนที่สละเวลาในวันหยุดเพื่อเข้าร่วมอบรมและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพราะการยกระดับคุณภาพการศึกษาเริ่มต้นจากการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่ดูแลและหล่อหลอมเยาวชนซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเสียสละและหัวใจของความเป็นครูโดยเฉพาะการศึกษาตาดีกาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทั้งวิชาการคุณธรรมและหลักศาสนาควบคู่กันไปโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระครูการพัฒนาหลักสูตรการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อร่วมกันออกแบบกฎหมายที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เหมินซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.วันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เท่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางเงินอื่นคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำเนื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรานอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิต กรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหรืออาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ติดต่อที่เบอร์053-112-7302ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ช้าๆหน่อยสิครับ
8: แน่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
7: เปล่าหรอกครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
8: ฮะอะไรนะลูก
7: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
8: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
7: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
9: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการโดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีผมภารกรคำเดชในฐานะของนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับสำหรับรายการของเราคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางสวทเชียงใหม่นะครับก็มีหลากหลายคลื่นความถี่ที่ออกอากาศสำหรับรายการของเฮานะครับเดี๋ยวผมจะได้แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสำหรับทีมงานของเฮานะครับก็จะมีอยู่2ท่านนะครับตอนนี้หลักๆในการที่อยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับหลักๆก็จะมีผมนะครับสลับกับน้องธเนศนะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาเจอกับคุณผู้ฟังนะครับก็สามารถรับฟังได้นะครับในช่วงวันเสาร์ 10:10 จนถึง 11:00 นะครับผ่านทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98.0 MHz แล้วก็AM 639 GHz นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับจะเจอกันนี้วันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่25เดือนกรกฎาคม2569นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ปลายเดือนนะครับปลายเดือนที่7ของปีนี้กันแล้วนะครับกับเดียวเนี่ยแห่งไม่กี่วันก็จะเปลี่ยนเข้าสู่เดือนใหม่นะครับเดือนที่8ของปีนี้แล้วนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนเนี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีวันหยุดนะครับค่อมกันอยู่เนาะหลายๆคนอาจจะลางานวันจันทร์นะครับเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันทำงานเนาะแล้วก็จากนั้นก็จะหยุดแฮม2วันนะครับในวันที่28เนาะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็วันที่29นะครับก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับบางองค์กรเนี่ยก็หยุดถึงวันที่30พุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำงานแค่วันเดียวเนาะวันที่27วันเดียวบางคนก็ลวนลาก็จะหยุดหลายวันนะครับแต่ว่าบางสถาศึกษาก็ หยุดเรียกว่าตั้งแต่วันที่25นะครับไปจนถึงพุ่นเลยครับวันที่1วันที่2ก็เลยก็มีนะครับก็จะได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปะท้องว่าเป็นช่วงที่ต้องเคลียร์งานเนาะต้องทำงานนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่หลายๆพื้นที่เนี่ยก็ต้องทำงานแข่งกับเรื่องของเวลานะครับตรงนี้นะครับจะได้แล้วก็ฝากติดตามมาฟังรายการของเราต่อเนื่องแล้วกันนะครับสำหรับทิศนี้นะครับก็มีเนื้อหาสาระมาฝากคุณฟังเหมือนเช่นกูเตื้อนะครับเพราะจะเป็นข้อมูลนอกจากท่านสอบถามนะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ได้ยื่นเพราะว่าได้แสดงความจำนงไปเนี่ยมันผ่านบัตรผ่านอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาอู้กันนะครับแล้วก็แห่งงานหนึ่งนะครับเป็นงานดีๆก็คือเมื่อวันที่24กับ25นะครับก็คือตะวาก็วันนี้เนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยทางภาครัฐเองเพิ่นก็ได้จัดมหากรรมเพิ่นเฮาว่าเป็นงานUniversal Design นะครับซึ่งเราจะได้มาอู้ว่าแบบUniversal Design เนี่ยคืออย่างนะครับแล้วก็จุดประสงค์หลักเนี่ยคืออย่างพ่องนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะอู้ถึงในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะได้มาอู้กันว่าแบบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอย่างมาพ่องนะครับแล้วก็กิจกรรมเด่นๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีอย่างพ่องนะครับก็จะได้มาอู้กันในรายการตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าทักทายกันประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าพักฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการ

ครับคุณผู้ฟังก็ปิ๊กม้าอู้กันต่อในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการนะครับในรอบประมาณ2เดือนที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังในส่วนของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรด้านคนพิการนะครับที่มีเป้าหมายในการดูแลนะครับคนตาบอดในจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยก็มีหลากหลายโครงการนะครับหลากหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้อาชีพกับพี่น้องคนตาบอดนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างในช่วงนี้สักหน่อยนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีนะครับตั้งแต่ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมมาจนถึงช่วงเนี้ยนะครับหลักๆก็จะมีอย่างโครงการนะครับอบรมในเรื่องของการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมสมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งได้งบประมาณจากทางกสทช.เนาะอันนี้ก็จัดผ่านไปนะครับมีกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงในเรื่องขององค์ความรู้กันหลายท่านเลยทีเดียวนะครับจัดไปเมื่อวันที่31แล้วก็วันที่131เดือนพฤษภาคมแล้วก็1มิถุนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำหนึ่งโครงการนะครับก็เป็นโครงการในเรื่องของการลดความสูญเสียนะครับที่เกิดจากสารภัยต่างๆนะครับสำหรับพี่น้องคนตาบอดเฮานะครับอันนี้ก็จัดผ่านไปเมื่อวันที่6ถึงวันที่8เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้เนาะเพราะว่าภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะภัย ธรรมชาติเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยเฮาก็ไม่ได้หูว่ามันจะเกิดขึ้นช่วงไหนนะครับแต่ว่าถ้าเฮามีภูมินะครับพอมีเรื่องของการป้องกันนะครับหูว่าต้องลบหนียังไงนะครับการแก้สถานการณ์ตั้งหน้ายังไงเนี่ยมันก็ลดความสูญเสียนะครับอันนี้ก็ผ่านไปแห่งหนึ่งกิจกรรมนะครับแล้วก็แห่งหนึ่งกิจกรรมที่จัดผ่านไปนะครับโดยจัดโดยศูนย์บริการคนตาบอดนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับภายใต้สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานเป็นโครงการในเรื่องของอบรมนะครับบาริสต้านะครับเป็นสร้างเพื่อนของว่าอาชีพทางเลือกให้กับพี่น้องคนตาบอดนะครับหรือว่าพี่น้องคนพิการเนาะเพราะว่าอาชีพบาริสต้าเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่มองถึงโอกาสเนาะแล้วก็มองถึงในเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่เฮาซึ่งเป็นเมืองที่เพิ่นฮ้องว่าเป็นเมืองกาแฟนะครับแล้วก็หากว่าในอนาคตเนี่ยมีคนพิการนะครับโดยเฉพาะคนตาบอดเฮาเนี่ยสามารถทำในเรื่องของอาชีพกาแฟได้เนี่ยก็ฝากคุณฟังทุกท่านเนี่ยติดตามแล้วก็ให้ความสนับสนุนตัวแล้วกันนะครับในที่ผ่านมาเนี่ยทางศูนย์บริการนะครับภายใต้สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดนะครับแล้วก็ต่างหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อนเกิดได้มาดูนะครับแล้วก็ได้มาทดสอบในเรื่องของความสามารถนอกในเรื่องการชงเครื่องดื่มต่างๆนะครับก็ถือว่าได้ครับการยอมรับนะครับแล้วก็ในส่วนของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยก็กำลังพักดันแล้วก็กำลังมีแนวทางในเรื่องของการต่อยอดเนาะอาจจะมีในเรื่องของการต่อยอดเรื่องของอาชีพบาริสต้าในองค์กรนะครับหรือว่าอาจจะพักดันในเรื่องของบาริสต้าเพื่อพักดันในเรื่องการจำหน่ายขายออนไลน์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามนะแล้วก็ฝากทุกท่านเนี่ยได้ช่วยนะครับสนับสนุนตรงนี้ตัวเองแล้วกันนะครับแล้วก็กิจกรรมล่าสุดนะครับเป็นกิจกรรมที่พูดท้องว่าคงนะครับไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามนะครับนั่นก็คือในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เป็นช่วงใกล้วันเข้าพรรษานะครับวันเข้าพรรษาก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่30เดือนกรกฎาคมนะครับอาทิตย์หน้านี้นะครับก็เป็นประจำกุ๊ปีนะครับทางสมาคมเฮาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะครับเพื่อดำรงไว้ซึ่งผู้พุทธศาสนานะครับเฮาก็จะได้มีกิจกรรมในเรื่องของการถวายเทียนจำนำพรรษานะครับแล้วก็บริวารให้กับแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆนะครับปีนี้นะครับสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมกับสมาคมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็สมาชิกของสมาคมนะครับหลายท่านเลยทีเดียวนะครับก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่24หรือว่าตวาที่ผ่านมานะครับปีนี้เนี่ยสมาคมเราได้นำเทียนจำนำพรรษานะครับไปถวายที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงนะครับโดยพระเดชพระคุณเจ้านะครับพระธรรมวชิรโกศลนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาส
นะครับแล้วก็เป็นท่านเป็นที่ปรึกษานะครับเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เนี่ยเป็นได้เป็นพระสงฆ์ที่ครับในเรื่องของกิจนิมนต์ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญของพี่น้องคนตาบอดเฮานะครับที่ได้เข้าไปกราบหลวงปู่นะครับก็หลวงปู่ก็ได้ฮื้อพรเนาะแล้วก็ฮื้อในเรื่องของคําสอนต่างๆนะครับตรงนี้นะครับนอกจากท่านแล้วนะครับทางสมาคมเนี่ยก็ได้ไปถวายเทียนจำนำพรรษาที่วัด7ยอดพระรามหลวง

ผู้ติดตามรวมคนทั่วไปตัวเนี่ยก็ผมว่าน่าจะประมาณเกือบ100คนเลยทีเดียวนะครับที่มากิจกรรมนี้นะครับก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆของเราก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับจะได้แล้วก็ฝากติดตามนะครับในเรื่องของข่าวสารต่างๆของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ตัวนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับไปหั่นไปนี่นะครับตั้งแต่เดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเป็นวิทยากรนะครับโครงการมันจะเป็นตั้งจังหวัดลำปูนนะครับเป็นที่เชียงไฮ้นะครับที่เชียงใหม่แล้วก็เป็นที่ตั้งจังหวัดชุมพรนะครับหลายโครงการที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ผลักดันนะครับเพื่อยกระดับแล้วก็เพิ่มทักษะในเรื่องของคุณภาพชีวิตคนตาบอดในส่วนของประเทศไทยเรานะครับก็จะมีหลากหลายกิจกรรมนะครับมันจะเป็นในเรื่องของกีฬาอาชีพเข้าถึงแรงทุนนะครับต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทำขึ้นมานะครับโดยสมาคมเราเนาะก็ได้หันถึงในเรื่องของศักยภาพของพี่น้องนะครับคนตาบอดได้หันถึงโอกาสในเรื่องของการสร้างอาชีพนะครับที่จะนำมาต่อยอดต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หากว่ามีสิ่งไหนที่สามารถนำมาบอกเล่าในรายการก็จะได้หาโอกาสมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อไปตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับต่อมานะครับมาดูกันที่เรื่องของภาครัฐเองนะครับโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเปิ้นได้จัดกิจกรรมนะครับเป็นงานเลยนะครับเป็นงาน universal design นะครับหรือว่าการเข้าถึงของคนทั้งมวลนะครับจัดขึ้นที่ impact นะครับเมืองทองธานีนะครับงานนี้เนี่ยก็โดยพิธีเปิดงานนี้เนี่ยก็มีท่านรัฐมนตรีนะครับท่านศาสตราจารย์ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมศึกษานะครับและก็การวิจัยนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดเนาะซึ่งเปิ้นก็ได้เน้นนะครับในเรื่องของการเข้าถึงนะครับUniversal Design เนี่ยก็คือการเข้าถึงโดยคนทั้งมวลโดยที่ปราศจากอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบนะครับอาคารสถานที่นะครับที่มาเป็นอุปสรรคกับคนพิการนะครับการออกแบบเว็บไซต์นะครับที่คนพิการนะครับรวมถึงผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้นะครับในงานเนี่ยเปิ้ลก็มีหลากหลายนะครับในเรื่องของสถานศึกษาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางหน่วยงานต่างๆที่เปิ้ลมีในเรื่องของงานวิจัยหรือว่ามีงานที่เกี่ยวกับUniversal Design นะครับหรือว่าการเข้าถึงของคนทั้งมวลเนี่ยมานำเสนอกันตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่ม King of Campaign เนาะทราบว่าทางภาครัฐเองโดยรัฐบาลเนี่ยเพิ่นก็มีแถมน่าจะมีการพักดันกฎหมายนะครับ Universal Design เข้าไปตัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มเนาะเป็นการจุดพุเบื้องต้นนะครับเพื่อสังคมเนี่ยได้ตระหนักถึงการเข้าถึงของคนทั้งมวลนะครับโดยเฉพาะคนพิการนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีแต่ว่าเพิ่นจัดที่กรุงเทพฯนะครับอันนี้นะครับสำหรับงาน Universal Design นะครับที่จัดเมื่อวันที่24แล้วก็25เดือนกรกฎาคมที่ Impact นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานดีๆที่นำมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็ใครสนใจนะครับลองติดตามดูนะครับภาพกิจกรรมดูเนื้อหาข่าวได้ที่เพจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเพื่อนก็จะมีภาพกิจกรรมนะครับมีรายละเอียดนิทรรศการของงานมาลงในเพจนี้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะติดตามจากเพจของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ตัวเองก็ได้นะครับตรงนี้เพื่อนก็จะนำเอาข้อมูลดีๆมาแชร์ให้กับคุณฟังได้ฟังกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักกันสักช่วงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าปิ๊กมาอู้กันต่อครับช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการครับ

กับคุณผู้ฟังก่อปิกมาอู้กันต่อในช่วงต่อไปของรายการเสียงจากคนพิการนะครับในช่วงวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็ที่ยื่นนะครับขอในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คงได้ตรวจสอบสิทธิ์กันไปแล้วนะครับก็ในภาพรวมเนี่ยเพิ่นทางรัฐบาลเองนะครับก็เรียกได้ว่าออกมาบอกนะครับว่าจากคนทั่วไปนะครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดอยู่ประมาณ13ล้านกว่าคนนะครับเพิ่นก็ได้ทบทวนสิทธิ์แล้วก็มีการกำหนดเกณฑ์ต่างๆที่ปรับเกณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะเข้าไปถึงในเรื่องของคนที่ต้องการคำที่เหลือแท้ๆนะครับก็มีการปรับเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับในที่ยื่นที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่ช่วงวันที่3วันที่4ที่ผ่านมาจนถึงวันที่21เดือน เดือนที่แล้วเนี่ยก็บทสรุปนะครับมีคนที่ยื่นขอเป็นเพราะว่าขอเข้าถึงขอมีในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจำนวนประมาณ18ล้านกว่าคนนะครับซึ่งรัฐเองเพิ่นก็มีการตรวจสอบจากเกณฑ์ของเพิ่นหลายๆอย่างเนี่ยปรากฏว่าประกาศผลออกมาแล้วเนี่ยมีคนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ 9.5 ล้านคนนะครับก็คือว่าเกินต่อเกินแล้วก็คนที่ถือบัตรเดิมเนี่ยหายไปประมาณ4ล้านคนนะครับสำหรับใครที่ผ่านนะครับท่านก็ตรวจสอบเนาะสิทธิ์นะครับได้นะครับตั้งแอปพลิเคชันนะครับในเรื่องของเป่าตังนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือว่าในส่วนของแบงค์รัฐที่เพิ่นรับลงทะเบียนนะนี่ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับคนที่ผ่านก็ถ้าผ่านโดยที่แบบต้องทำอะไรอย่างก็รอนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วก็สามารถใช้ต่อไปได้นะครับแต่สำหรับคนที่เพิ่งผ่านในรอบนี้เนี่ยก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569ไปต้นไปนะครับในเรื่องของวงเงินต่างๆที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่นฮื้อมานะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ผ่านนะครับตั้งกระทรวงการคลังเนี่ยเพิ่นก็จะแจ้งมาเลยว่าท่านมาผ่านเพราะอะหยังนะครับเพิ่นอาจจะบอกว่ามีวงเงินเกินนะครับมีสินเชื่อเกินมีบ้านมีทรัพย์สินนะครับหรือว่ามาผ่านเพราะอะหยังเนี่ยเขาก็จะสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วเพิ่นก็จะเปิดให้อุทธรณ์นะครับสำหรับคนที่มาผ่านนะครับก็สามารถอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับแต่ว่าข้อมูลก็จะต้องมีข้อมูลที่แก้ไขนะครับตามที่เพิ่นแจ้งมานะครับอันนี้ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามสิทธิ์นะครับแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยเพิ่นก็หันถึงความเดือดร้อนเนาะเพิ่นก็มีการปรับแก้เกณฑ์หลายๆอย่างนะครับบางทีเพิ่นออกเกณฑ์มาเนี่ยอาจจะทำให้แบบหลายๆคนได้รับผลกระทบเนาะเพิ่นก็ปรับเกณฑ์ต่างๆหลายๆอย่างเขาก็ต้องติดตามนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผ่านก็ลองดูว่าคุณสมบัติเฮาหลักที่เพิ่นแจ้งมาเนี่ยมันตรงกันก่อนะครับถ้ามันบ่ตรงกันก็ยื่นอุทธรณ์ได้นะครับแต่ว่าถ้าตรงกันแล้วนะครับบางทีรัฐเพิ่นบอกว่าเฮามีรายได้เกินต่างๆเนี่ยหรือว่ามีทรัพย์สินมีอย่างเนี่ยบางทีมันก็ยากที่จะยื่นอันนี้ก็ต้องลองตัดสินใจดูนะครับแต่ใครที่จะยื่นก็ยื่นได้จนถึงวันที่31เดือนนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ผ่านนะครับแต่ว่าต้องไปยืนยันตัวตนนะครับอันนี้ก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารนะครับทั้ง5แห่งของรัฐหรือว่าถ้าใครมีแอปเป่าตังนะครับมีแอปทางรัฐก็สามารถยืนยันในแอปได้นะครับตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ตัวเองแล้วกันสำหรับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากทุกท่านนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ใครที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งที่ภาครัฐมันออกมาเนาะก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับอันนี้เข้าสู่เดือนที่2กันละนะครับก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นนะครับใครที่ใช้บ่หมดเนี่ยเพิ่นบ่ทบเฮ้อเน้อนะครับได้สิทธิ์4,000ก็จริงแต่ว่าเพิ่นจะให้ใช้หมดภายในเดือนนั้นนะครับเดือนละ1,000นะครับบางคนว่าหมดไปเนี่ยช่วงต้นเดือนแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังบ่หมดก็พยายามใช้ให้หมดนะครับแล้วก็เดือนต่อไปเนี่ยสิทธิ์มันก็จะปิ๊กมาแฮมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายนะครับที่ทางภาครัฐเองเพิ่นออกมาเพื่อช่วยเหลือนะครับ
สำหรับประชาชนคนไทยเฮานะนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับพักกันสักช่วงนะครับเดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงจากคนพิการครับ

0: ครับคุณผู้ฟังก็ปิกมาอู้กันในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงจากคนพิการนะครับช่วงนี้นะครับเป็นย้ำเนาะเป็นช่วงฤดูฝนนะครับฝนตกทุกวันนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนาะบางท่านก็เอ๊ะวันนี้ฝนจะตกก่อนะครับเพราะว่าอากาศช่วงเช้าเนี่ยอากาศแดดดีเหลือเกินนะครับมันจะเป็นวัฏจักรเองนะครับเมื่อเช้าเนี่ยแดดค่อนข้างจะสว่างนะแต่พอสักช่วงบ่ายๆเนี่ยหรือว่าช่วงแมลงเนี่ยฝนก็จะตกนะครับก็เป็นฤดูกาลของต่างสภาพอากาศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องย้ำนะครับก็คือสำหรับท่านที่เป็นเกษตรกรหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบเนาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่น้ำไหลผ่านนะต่างๆก็ต้องพยายามนะครับในเรื่องของการติดตามการพยากรณ์อากาศเนาะเพราะว่าบางทีกรมอุตุเพิ่นก็บอกว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับพายุเข้าต่างๆเนี่ยเราจะได้เตรียมมาตรการรองรับแล้วก็เตรียมในเรื่องการป้องกันตรงนี้นะครับอันนี้ก็ฝากคุณฟังไว้ตัวเนาะก็พยายามติดตามการพยากรณ์อากาศหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจะได้เตรียมพื้นท้องว่าป้องกันได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หากว่าคุณผู้ฟังนะครับฟังรายการนะครับแล้วก็มีข้อสอบถามนะครับอาจจะสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่นำมา บอกกล่าวในรายการนะครับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยอยากจะสอบถามผมนะครับก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับสามารถโทรศัพท์มาสอบถามกันได้นะครับหรือแจ้งผลการรับฟังก็ได้นะครับผู้ฟังฟังอยู่ที่ไหนนะครับสัญญาณเป็นได้พ้องชัดเจนก่อนนะครับโทรศัพท์มาบอกกันได้นะครับ063-991-4499นะครับ063-991-4499นะครับแล้วก็หากว่ามีข้อมูลที่อยากจะสอบถามนะครับไปยังศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่เนาะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นทะเบียนการประเมินคนพิการทางสังคมต่างๆการมีบัตรคนพิการต่างๆเนี่ยโทรศัพท์สอบถามได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับ053-112-642นะครับ053-112-642อันนี้สามารถโทรศัพท์ได้ในช่วงเวลาราชการเนอะในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็8โมงเกินอยู่ถึง4โมงเกินนะครับอันนี้ก็ฝากคุณฟังไว้ตัวนะฮะหรือท่านไหนที่อยากจะโทรสอบถามนะครับในเรื่องของสายด่วนของพม.เองนะครับเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยอันนี้สามารถสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรศัพท์ไปได้นะครับ1300นะครับ1300โทรได้สอบถามได้นะครับแจ้งเบาะแสนอกเกี่ยวกับพบเจอขอท่านอย่างต่างๆเนี่ยสามารถแจ้งได้หรือว่าสอบถามเรื่องสิทธิ์คนพิการสอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนหรือว่าการมีงานทำต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามมีงานทำของคนพิการนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนของพม1300ได้เลยนะครับมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกการติดตามรับฟังจากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็หวังว่าคุณฟังจะติดตามรับฟังรายการเสียงจากคนพิการอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของรายการของเราก็จะพยายามเสาะหาข้อมูลนะครับว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์นะครับหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการนะครับอาจจะรวมถึงผู้สูงอายุมาบอกเล่าให้กับคุณฟังได้ฟังกันในรายการตรงนี้นะครับแล้วก็หากว่าใครมีข้อมูลอยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าเป็นหน่วยงานที่จัดแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการนะครับก็โทรศัพท์มาหาผมได้ตามเบอร์ที่ได้ฮือไว้ได้เลยนะครับเราก็จะนำมาบอก
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคา แต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมนำแนวคิดกินเหลือแบ่งปันใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน
7: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปางซ่านซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตพืชปลอดภัยการผลิตเตาเผาชีวมวลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่ต้องการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนจึงใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดกินเหลือแบ่งปันเป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีการมอบปัจจัยการผลิตได้แก่เมล็ดพันธุ์ผัก400ชุดกล้าพันธุ์ผัก500ชุดต้นพันธุ์อะโวคาโด200ต้นปลาพันธุ์น้ำจืด 20,000 ตัวและน้ำหมักชีวภาพ300ชุดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
2: เช่นเดียวกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือให้ระมัดระวังการเดินเรือเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
9: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศให้ระมัดระวังในการเดินเรือช่วงวันนี้ถึง30กรกฎาคมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้ขอให้ผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรงดการเดินเรือเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: มาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ินโอพยาเสียจินเปติง

being

คนข้าแม่เลยโอเตียวยามเจ้าเบียนโบงาทอดแย่เสอโอตุจินอิวโดเมียนรอนานลาเสียมายามเหี่ยวเวทอแฟงอาเห็นทายะชะโอมานโอเตียมทายชะโอคู่อ่อนโอเจียวเตียม

yêu là hà lô nhà na quý vị ô điều à.

skillnya dan pak halau biar najib mau lalu yo.

tiếc ớt dừa mà anh tiêm bê hai nhà

Siết siêu là quý vị vừa

vì ngài ở miền tuệ tụ là bề ở na na nhà ma tươi hoa tụ

quên tu a na lo ti siêu ti la o dang o

Wait lang, oh, iwa, manyabing.

ยาเที่ยวเสือนละโอเจโอเที่ยวเสือนเมตยานสิงตุเนี่ย

Hello.

ฟังเนาะยันนั่นตู้ละ

Yeah, now I'm in the

有分被毛大的转哦放天了有那分谢门了哦生啊早年被买大被养不年好哦哟病了的天哪

วันนี้นานคอยไม่อยู่ปุญญาทิ้งเปลี่ยนทิ้งเราจริงโลกโซ่ทอดเหยื่อ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
6: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานนี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
0: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสกัดยาเสพติดล็อตใหญ่2คดียึดยาบ้ารวมกว่า17ล้านเม็ดเร่งขยายผลตรวจสอบในทุนผู้อยู่เบื้องหลัง
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน2คดีรวมตรวจยึดของกลางยาบ้าได้กว่า17ล้าน6แสนเม็ดคดีแรกเป็นผลงานของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีที่สืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาชายทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดได้2คนพร้อมของกลางยาบ้า9ล้าน6แสนเม็ดในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยพบพฤติการซุกซ่อนยาเสพติดอำพรางมากับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรอย่างกะหล่ำปลีจากทางภาคอีสานเพื่อเตรียมนำมาพักสต็อกไว้ตามบ้านเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพมหานครก่อนกระจายต่อคดีที่2เป็นผลงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล7ที่สกัดจับยาบ้าได้8ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งแม้ผู้ต้องหาจะขับรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่และหลบหนีไปได้แต่ทางตำรวจได้เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเส้นทางการติดต่อสื่อสารเพื่อกวาดล้างนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเดินหน้าบูรณาการระบบดิจิทัลด้านความมั่นคง
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหินะอายุ10ขวบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบสิ่งของและทุนการศึกษาพร้อมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหลังทราบว่ามีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพพร้อมอวยพรให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและประสบความสำเร็จตามความตั้งใจในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีและโครงข่ายของในพื้นที่ให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคงรวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ศูนย์ค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 以总盟莫给豆沙跟那王子台

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก็โอ
6: ท่านสนใจคอมมอหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอิจังจ่ายคอมมอสิ่งที่อยู่หลอมจอดมูตาสเซียตราดิชเดตอเป้าตอหนอฮูเดียสิทธิบัตรทองหลักสิทธิบัตรไปจอมบังเฉินหรือไทยมั่วป้อนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักเจ้าหายหนึ่งไทยเจ้าหลอกปลาเที่ยวขอทอดเก๋มองเก่งเรียกเจ้าหลอนเฉียทอดเขาเก๋ตีถ่ายกำมอเทเก๋คอมมอตราดิชเดตพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มั่วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยากจะตรวจเจ้าเฮาหรือนอ
7: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสูต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟังนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสูต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สูต้องสูนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อปล้าเจ้าหยี่จื้อชางจั่วย่อชงอีจงน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันอาทิตย์นูตีเน่งเก่าเจ้ารู้ชางคลีนดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลย่างจัวรู้จัวหลีซาเก่าอ้อตูจ้ากือกลางนูนวลย่อยู่ปีกินย่างจัวรู้จัวหลีซาเก่าเป้ตูจ้ากือกลางปีกีย่อจูชงนัวย่อเน่งชงดักนัวกูย่อชัวเสียงว่างรงซาจอกันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดักรู้เสียงจังใหม่ตวนซื้ออีจงหนาจึกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนได้หนัวช่างเตาจัวสวดเล่าเตาเป้าหาตาเตาหนัวกูจัวเกาลู่ชัวใจเกียจัวสวดเล่าเตาหนอซื้อเอทอสวดเล่ากูเมงกังลูใช้ฮาลุนองย่อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กทอเมสวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์กดติดตามจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเอวจองเตาจัวเมชดชัวเล็งชดทุกือลุนรูย่ออัวพงยืออัวเกหวังให้เจ้าชะฮาตาสวดเล่ายวนรูย่ออัวพงยืออัวเกเถาปีมองจู่จัวเถาสาวเอจวนซื้อนัวจากกังลูกงเกลอเจจวนดักดูสู่ต้องจัวฮัลลูมองดักรู้เสียงจังใหม่ซื้อมองเตา

家是能有这多主爱乱浪不知得了多

0: ซัง
1: จวนจือหนัวอยู่ม้วยอีจ้างสูสือจอลูทางจัวสวดเล่าเต้าเป้าหาจูนเต่ากือหนูตีเน่งเกายีรู้ช่างลินดูหนัวย้อนจ้างจัวหนูยูนเต่าจือวันจือไทยมาวิเลยหนัวจอหนูจือปัวเต่าเคจวนเต่าพื้นที่คือยอป่าอนุรักษ์ท้องปลาหูเตเชียวไทยจัวจอตัวเน่งไทยงางมองฉังเล่าเต่าจือเขาเงี้ยมากุ้มวกขอเชิญเจ้าเลยหนัวยอขอเชิญอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์ห้าสวนลูกคชาติเอกุมัวจะหลูดช่างเต่าเลนัวจัวเป๊ะจ๋อหนาจุกตินิ่งจางสวดเล่าเต่าเป้าเอเล่งตือคือเมสังจอมีตู้มีนัวละชื่ออยู่เจนเน่งมองช่างจัวขอเชิญเต่าหนัวละกุมัวเป็นสื่อมองเต่าเนอชื่อตังเงี้ยกังเกล้าซื้อ

จวนจื้อหนัวอยู่เมื่ออีช่างลูเป้าจะลูทางจัวเป้สดเราเต้าเป้าหาจูนเต๋อกังฮาวเต๋อเก๋มงเก๋มาเจ้าเล่ช่างหนัวหนูเจกูเต้ามัวจ้อหนูจื้อคือใช้ชัวเก๋นอกกังฮาวหูกูเต้าหาเลยหนัวหาตานานูนี่หนัวหนูเจเป้สดก็เล่ามาเหนียดแต่อย่างคือย่องหยีเจ้าหาตามัวแต่ขอเชิญคือเชเชซื้อหนัวรอเป้กูสังใจเชจื้อเย็นคือยอมมงกะเตาหนอเตอชมาจอหนูจื้อปัวฮาตาเกคือเป้อามงเกหนูเจนูยัวมัวกังเฮาเห็งเลยนูยัวปังจวดช่างจื้อจัวเป้ลูเจตาวดาวดาวจังอย่างมากูมัวเจอเลยหนูอย่างท่อนได้รอหนูเจยอนูยัวมงปังจวดช่างจื้อจัวก็ลูเจคออัวจัวก็ลูเปล่าก็เตศูนย์ช้างหนึดคลาหนูอัวเฮาหลือเตาจองเห็งหายอย่างจวนจื้อหนูเจยมุงปังจวดช่างจื้อจัวก็เตป้อช้างก็เตเล็งหนึกขอคอฮะเจงยัวอัวจัวภูมิคุ้มกันแต่ก็รู้เจหนึอัวเขาหรือเตาจองปังจวดเท่าเตกังมอกเขาถั่วกือยวงกังลู่จวนดักเป้รู้เจฮะเจงยัวอัวจัวก็เลเกกุญยวซาสังเตาหนึ่งมวดเจอฮะอัวจัวก็กะกังซาหนออย่างจวนจื้อหนูเจยัวอัวจัวเป้มัวเกอูเกเทเป้จึกคือยอยงยี่ยอเป้อัวเฮาหลือกลางจื้อละเป้จึกคือยอยงยี่ฮะอย่างจวนจื้อหนูเจหนึ่งยัวอัวจัวก็มัวจัวมาก็อัวอย่างเฮาหลือตือรอก็อัวเตาก็จึกคืออย่างจวนจื้อหนูเจยอยัวมึงปังจัวอัวจัวก็เลยเกงจูจูเตาซงฮะก็ยออีคือมั่วเกสังเตาใส่ปื้อเจ้าจูเตาซองฮะอย่างต่อกังเกอร์นุเจนึกูโยอวดจวมก็ยออีตุคือขอคอเสาเตาเจจูมั่วขอคือฮาตาก็ยอมุดเหล่าอู้เหล่านัวมาเป๊ะเป้าเลยหนัวเหล่าฮาตาเก๋คือเป้มมงเก๋นุเจนื้อย่ออีอย่างคือมั่วกังเฮาเหงปังจั่วจั่วเป้ลู่เจ๋เตาเตาเหงฮะหาเจ๋งฮาตาปังจั่วตีท้ายอัวจั่วเป้จึดเล่นเต๋อเตกังมอเก่งเก่งฮะมาจอมมอสือเลยคือตุ่มมอเปล่าตุ่มมอฉังชาตุ่มมอมาเร็งตุ่มมอกังซื้อชนิดที่อ้อเตาฮะมาเตยอย่างเลยหนัวยอดเตยอย่างคือย่อย่องหยีซื้อเตเถามัวเตเลงฮอออกกำลังกายคลาชื้อเต่าแล้วกูมงเกเต่าแค่เป้เหย่งคือยัวมงเกซื้อหนูเจนึกูมัวกังเฮาเหลอปังจั่วเต่าจัวเปรู้เจอมากูฮอมัวจะหลุดถังเลยหนัวจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัว

0: 生老兄了哦。
1: 扎姐啊，别还点热，出来到别点爱天来打儿，老路别还点毛，但是爹爹老，女姐差都薄，头能够别多老，女只要够别点爱来打死。但是你查地牛被路线路跑被堵住不离，扎姐被海爹打儿要动要老，但是爹爹老你来就来到被捡爱的打儿，一二弄一二里被靠给查打儿，都找家老师波啊，师多我一给老，老路被海爹摸，老路被海爹摸啊，但是你总搞因此做大做大。หนึ่งเจ้าตัวเหล่าหนึ่งชี้ยอดเจ้าไปเจียงไก่ได้ตายซื้อแต่สิหนึ่งเจ้าตัวเจียเจียจนตัวเขาไปลุเชียลุเปล่าจนตัวได้ไปตุนจูปลีอีออหลีอีออชงก็สาจอดรอหลุมมอเชียนเหล่าก็ลุกโกมัวฮะเจียงปงดาวหมูเก่าชงในเก่าชงก็สาจอดรอหลุนเหล่าก็ฮะเจียงมอเชียสาได้ตัวเท่าหมู่จอนดวนน้องก็ปูอีปวดหนึ่งเก่าชงก็สาจอลลุนเดอร์ก็หาจุดมั่วเจ้าเก๋มอเชียตูเชียก็หาจุดปงลูกกัวมั่ววันเดทเขาก็ยวนใหญ่ลุนเดียเตนอหมู่ยอลินเดอร์ลาไปอวดติ้นให้ย้อไปอยากจูอวดรงสาไปมาหายไปลอลูเต๋อหมู่ลอลูเนื้อหายเต๋อเนื้อยุ่งหี่เหงวีเนื้อย้อนเด็กก็ลูกขอนยาวซื้อก็หายแต่ชีนอเจลอลูเต๋อแต่ชีนอแต่ชีนอ

兄，你呀，路边路你这把兄，我路能拉着走。

兄年夜这把兄我能老早的脑爱到今朝苦死的娘

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนื้อจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ท่านมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สปสชก็มาเกตเอาชูเคลเลอร์ปัญญาปราคิจิแรนีตือเลอร์จะชีควินีชอบวัคซีนคอติบัตยักมากกว่าสวีชูสวีจาตาชาชีเชอร์โซเลสวีปูเอชไอวีสูปูลาไวรัสบีดอซีมากกว่าปลาอมหมอออซีดอตมุนตาเจมากกว่าตาชาซาดอสวีโกลติเตอร์มากกว่าวันนาโรคมาเรกอปูมาเรเดอร์หล่อมาเรปุยปูมากกว่าทอร์เรลเลอร์สูปูมากกว่าแมมมากกว่าโพทอร์เรโลตรอเชอร์ซึกแลเกดอมาโชเตกุยตาอุทอโพเลอร์ตาตปาสุปาซาบามาตูโพเลอร์ตาออเดซีชอเดซีสัวแต่ยาเฮลอตาเซยาเลอร์มากกว่าโลเกกิจาอันูดาแวดอตรอเชอร์เอชไอวีซีกว่าอัลทอร์และสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกประกอบกันได้ก่อนนี่ล่ะ
3: ดอปปูแวบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อมเมื่ออ่อเลิฟวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกิแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเลนตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ
4: ตัดเชิญกระต่อทีหลอดซีทีเลิฟสัวหมอตึปูหลอตาจุคาอัตัดเชิญกระต่อทีโดกว้าตาเดือดโอทองตาห้าหัวห้าวอเดือดตาเลิฟอบประโคบประเคบาทีบาโดเดือดแวกเกินหยอดอกตาโพดิโพกาอัตตาโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลิฟรามาห้าวอตาเลิฟอบประโคบประเคที่ก่อชอตเตอร์แลอาซาปลาฮอกโคโพรัดทองตาโลบาสูออมออทีรัดทองแก๊กเกตาติตาบาคราทีเลสัวหมอตูปูลอทีโดกว่าตาทีห้ารอตาเชิญต่อคาอีนาทอเวดาก็มือนี้ดีเนอาตูลีตาเชิญต่อเลิฟเบอร์บาคือกึญญากวาดแชทีขวาคีเมอเลิฟอาเลิฟทอกแวทอดิโซเลิญาทีเนอับลื้อโอสี่ยากว่าแชร์คือกันยะปรากโกกากันเนบลื้อเนบโค

ดดอปแวมือกาพาตีพือพี่ก็กาเนาะบาตุกอลอซาเดียพอมลาวารัญญาไฟเพรโรดแพลือวิทยุกลือลอกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลอซาตาเชอกระตอก็คุยนาริและตุเลอานาริติชีฮาลคอปาคือนาริและตุเลนุยนารีกันนาดอปราก็ดอปราเซแพลือวิทยุคลื่นเอเอ็มตะกะโทลุยกยานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะบาโคเอฟเอ็ม 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะแม่เมลเลอร์มือคืนนี้นอกกันนาดอบกาเซแพลเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทือเนเบอร์กะลือกะทาแลออทอตาเชกะต่อเลอร์เยนาริตือเลอร์คืนนาริเนาะเดอกันนาเซแพลเลอร์คลื่น AM ยากยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอโอเคสกอลาซาเซเดอโทรศัพท์โอปราเซเบอร์โทรศัพท์เดอเบอร์คอลเลอร์053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยนอกมือจาตินียาตินีแฮตุลอก็เชอร์ดอปเปอร์แวร์มือกับพาติพือพีซิโซโดบามือจาตากุบากุเซตาซูมุซามือโอติจาลล้อมือเลอร์ก็การนี้ตกตะละเรเบมือซาพรีเนาะและกันนาดอกว่าตาซูมุซามือเลอร์กะเคอร์ดอเนาะ

还可以跟那到大家找大宝宝去干呢，你说了个是斯拉萨瓦尼维布什安蒂。คือศิษย์รับพระดูนะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคอโนเกเตอร์เพลวิกิแม่แต่ระดับการเลิกแก้ตามโมเนาะหรือคือจะตื่นเดอร์เกลเลเกอร์กอมอทูดิซอบาการ่าออมอทูเนาะก็มีก็จานิเดอร์ดิซอเดอร์ทว่าเนาะเฮด้วนพวนหนูก่อนเนาะอาแกตัดเชื้อต่อเริ่มบากวาดแฉพสโฮเฮด้วนต่อออเลอร์อาเรก็จะตื่นเนาะอาเกจากันเนโดทอดิซอเริ่มแก้การเลอร์ต่อโอชูเคลเกเนาะคุณคูเพลเดอร์เรเนาะเดอร์ปุ๊บแรกคือตาชุตาชาเลอร์ปฏิเสียงแล้วก็เปิดทอเลสุญญาปามาเนาะเดอร์ดิซอลเลอร์เพิ่มมากกว่าเวดาโลกาหมดทูเมเร่เนาะก็เวดาเลอร์บุรีไฟฟ้าเมเร่เนาะเดอร์ก็ดอลเลอร์บากาโตหมดทูเมเร่เนาะมันจะแลนเนอร์บาเลอร์หมดทัวร์ไปหรือเนาะเดอร์อาเกระไคเนี่ยแฮบาที่บาโดเดอร์บาเลอร์เห็นว่าโพนูเนาะโลกาสารนิโคตินตะคานีอาเกเลมาห้ารออากอดาเลอร์ฮอร์โมนโปเลกตินเนาะอีคานีอาเกตาตะคาเลอร์ดูฮอร์โมนเลปาเดอดอลเลปาเห็นว่าโพนูนี่อนุทีราเนาะอาแม่เลมาห้ารอดาเดอเกเลมาติเตอร์เนาะอนุทีมาลจากิเลปานุทีเนาะดิเนจาเดอดูฮอร์โมนเลโพหนูตึบเลี้ยวป่ะวีก็ดอลเลอร์แก่เกตาชุตาชาเปิดทอลเลอร์คีเซเนาะโลกาสานิโคตินเนคานีอาแม่แลเหนือเลอร์ปุสโฮอากิลิกซารัตเลอร์เนาะบาตบานีเกดูทอดิซอมเลอร์เนาะอาบัวเนาะอาฮุเพอชาก็ดอลเลอร์ซาฮุตบาหล่อดิซอลเลอร์ฮุเคลเตเลอร์ฮุนนอตเลอร์จานีเนาะดินิชาเดิมเลกาดิซอลเลอร์หนูพ่อแม่ตัวกอดดีละหนึ่งเดือนค่ะบาลาเดอร์กับบาทิบาดูเดอร์เลอร์คุณคูเปลเนาะเซเจเนาะดินิจานี่บาลาเดอร์บาราพโซอาเกียร์ก็ประกอบด้วยเตาชูเคลเมเตเรียนนอกอดเดอร์และตื่นเลือดสมุนลพิเศษเนาะดินิจานี่แกว่ดิซอลเลอร์ปลาแก่ตามโมเนาะดิซอลคาอินเนอร์ออมหมดทูดีเนาะเรียกตื่นเดอร์ก็หมดทูเนาะอาเกียร์เดินกระจัดก็ดอลเลอร์เนอร์โพเนาะดิซอลเลอร์ตัวเมื่อเลอร์โมโอเปลือและมาบัติบัตโดเดินกระจัดดอลเลอร์เนอร์โพอาตาโอชูเคลว่าเนาะตามโมก็สมหมดทูมุจักก็จะเซว่าเนาะเกตัดตัวเจอมาเจอเซเนาะดิซอลเลอร์สายด่วนเนาะเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์คอลเลอร์1600เนาะเมตเมเดิมและก็มาทุเลตชาฮีเนาะตาตะกิตวอลโอบุลาซาเดนานิเซเนาะอีคาเดเฮเตบาบาสิญญาเกนาโอดับเกอีเนาะตับลือ

Ake kan ada taku bakuse noh di sole ba solo sodo mele po sinya baka de kloce alde pre ne pa solo se noh cha hole de noh di sole wa ke tamu ta pa ke ba solo di selo noh ano ke to ne di so pa ke tamu ta pa ba ke tari ta do le are noh di sole pa te wa da อามัวปาแม่มาซาจะรออโพกมาซาดินีหมอเดอดินีเจ้านี่บาแต่จือเนกเลโกเนาะดิซอเลอปะสัวหมอกโลเจเนาะตินีนี่บาเมื่อนี่จะรอเมื่อเลออากระตาตะตะลึกอีเลอกระจาอาตาวะเนาะดิซอเลอเราชอเลอแม่แลเปตาเนาะเดอบาลาเปเฮลากิเจเนาะตบลบันบัดดวาเกก็บาดีอาเชทอดิซอลเปื้อเฮลอนาเนาะเดบาลาเปื้อตาติมิเกจาเกเนาะบากว่าและค่าอาเปโดและค่าเปบาวีบากว่าเจและค่าเกเตเกเนาะดิซอลอักเรเดอะเหลือเปจานิเนาะดอเปื้อตาออตาโอบาลานีเมื่อเริ่มอาเรเดกจาเนาะเตเลคิเลกลุเจบาวีก็ดอก็ดอมเมลเลอร์อาศิญญาเนาะเมลเลอร์อาพาโพเจเนาะกันนี่สัวหมอดาแวเนาะคิดจะในเมลเลอร์ปลาแกตาโพนี่สิญญาบาคาเดอร์ปลาสัวหมอกรุเจเนาะดิซอแต่ผ่าลอซาตันนี่เนี่ยก็เลยห้าตบล้อเนาะบาพาโพเจสกอลอซาเนาะเดอเมลเลอร์อาศิญญาดิซอเจตบาร์บานี่เดออาเหลือเปียโอเชียชิจิกาจันนี่เนาะเซเลอร์คือนิกลุนิเจแลห้าเนาะอาแม่ดูทอเดอร์อาเกเก็บกาเลสิญญากลุเจเนาะอาเหลือเปียเนาะกาสิญญาผักพาโพเจกสิญญาสัวหมอกลุเจเนาะดอลเริ่มเซอร์จ่าช็อตเชฟเมลเลอร์อาพี่ตามาตาเนาะดิซอเลอร์เมลเลอร์อาผาเกลอมีลอด้าเนาะซื้อคือลอคอทูเดอร์ชื่อตาเนาะวีบาลาเดอร์สุเอซาเกดิซอเลอร์เฮล็อกลุเจชิเกเนาะดิซอเทวดาเนื้อแม่มาตาเดอร์เนื้อกินิเจเนาะมุจจาต้องมีฮิโลกอบเลยว่ะดินิจ้าเดอร์ซึ่งคือกรณีเนาะดิซออาแม่มาเวดาเดอร์เกิดเจทอบโบเนาะดินิจ้านี่ฮิโลเลือกรถตาจานี่เนาะลุยเตจานี่เมื่อเลอร์อันนี้สัวหมอเดเวกโลเจเนาะดิซอเนื้อโพแม่แล้วโตเนาะตัวนุ้ยนี่ฮิโลโลเจตัวบล็อกอ่ะไม่ต้องมีเดอร์ตัวละฮิโลตัวบล็อกเมื่อเลอร์อาปูล่ะเนาะเมื่อเลอร์เจตัวหลัวเขาเลอร์นี่ฮิโลนี่อันแรกสัวหมอเดเวกเมื่อเลอร์อาปูล่ะอาเชทฮอลเลอร์ตัวนุ้ยก็ตัวละก็เนาะกูเมื่อเลอร์ก็จัดสัญญาโปรเจกต์บัตรบานี้เนาะบัตรสัวหมอที่จะรอเมื่อเลอร์อักระตะเนาะดอบเยตจ่าเนาะเดออีคานีโซโลโซโดบาคาเดอเลิฟกาสัวหมอดิซาบากาอาบัตเครดิตโอเนาะเดอแลทื่อถอดเจเลิฟเอทีเอ็มค่ะเนาะบาแต่ก็เจตะไคอีอาแกเลิฟบัตเครดิตเนาะอาแกเลิฟบัตเอทีเอ็มเนาะเปิ้ลแลทื่อถอดเจเนาะดิซาเลิฟบัตเครดิตคานีเนาะเปิ้ลแม่สัวหมอรัตเลออาแกแกเกกดิกมาซิคิเซเนาะดิเนจานี่สัวหมอมอเพียมอบามอพี่เลิฟกาโลบาสัวเนาะดอกลุเจเนาะเลิฟพับโคนีเนาะตึมิทื่อถอดคือทอทอบว่าเนาะทือทอคือทอมาพี่เลิบปลุบาสัวหมอเนาะอีคาเนียกินิสิญาบาคาเดอเลิบปลาสัวหมอกลุเจเราชอเลเจเลปะผาภูผาจานีเนาะดอโซโลโซโดเมเลอาสิญาบาคาเดอปลาเฮลอตาเจเนาะเตมโซโลที่อภาภูกิเจรับพาเกตาเนาะเตสิญาเฮลอปลากระคือบาเนาะบาลานีก็คือทอดเจ้าเนี่ยนี่เพื่อบ้าตัวเจอมาเจอประกาศเคอร์เลอร์อันนั้นออกมาเจเนาะดินิจ้านี่เดือดตะลาว่าว่าตาเชื่อกันต่อเริ่มมาเมสเซนี่และมาบูตาเนาะและตัวเจอมาเจอประกาศเลอร์อัตราตัวโป้ตัวป้อยเยวะเนาะกว่าเลอร์เนมาซีเนาะตัวเจอมาเจอเซเนาะเนาะแต่จุดในกล้แต่สิญญาบาคาเดอตาลอเลิฟกาผากลุผาเจเนาะดิซอแลออทอเนาะบัญชีเนาะออมทรัพย์เนาะเมื่อเริ่มหนูโพนี้อันนี้แลผับโพเจเนาะเดออาตุโคนี้เมื่อลาผาเลอเดอค่ะเจอเนาะนี่เจตบะขี้บ่าเยบะขอและติลอเลออมศีลเนาะออมศีลที่ซอผาเจปูนี่วีอัตแม่เปรต้าเดอแลออทออาสมุดบัญชีเนาะอัตเวดาเมื่อเริ่มอากจาทีเลอาคจานีเนาะผาโพเจเนเซเนาะดิซอผาโพเจเลธนาคารปูเดอร์อาคเนียขอพอจิกาเจเนาะตึเนียก็ขว่าเนาะกันนี่เวดาเนาะแต่คือเหลือเคยเจอเลอจะแต่อีเนาะอาแกตาเลอเกอเมเลอเนโพเนาะ
นสิญาและสู้ญาปาเนาะกึนเนสัวหมอกลูเจเนาะดีซอเลอาเกเกรตาเกเซตาเนาะเตสัวหมอกลูเจตเลขิเลกษาตาอัวตึกแกทอเกกะเดกมาสุขีวะเนาะอีคานีเรกะตึบะบาสโลโซโดปโพสัวหมอกลูเจเลอโพสาเนาะโพสาตึเลอากะจานีตัวที่ลอซาสิญาลอซาบาคาเดปัสวมอกโรเจนอและสุญญปากะจากะเนชโมดาเวเซนอโอเวดาเปอีตากุบากุเซตับลือ

パーコーチ。 Hallelujah.

di alole ple ko su la gwa ye ku pa ka pu ta da ba.

Let's go!

lực lượng được lo phù.

ากละเดือ

ลุวันชื่อพอลเออ

Boa noite, Paul. Let's go.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนกองทัพอิหร่านเตือนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี
2: ้นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้โดยร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยสินค้าที่ร่วมรายการจะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60อาทิข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมนี้ในร้านตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีนางสาวลลิดากล่าวว่าจุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับชุมชนรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost และติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านและแต่ละสาขาคดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และมาตรการทางภาษีเสริมสภาพคล่อง MSME
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026ถึงเป้าหมายการพลิกโฉมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยหรือ MSME ให้พร้อมรับมือกับ3เมกะเทรนด์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แก่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจสีเขียวโดยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อติดปีกคนตัวเล็กอย่างครอบคลุมผ่านการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ดึง AI นกกระซิบมาช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารจัดการและสร้างฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นการพัฒนาระบบประเมินเครดิตทางเลือกการเร่งคืนภาษีผ่านระบบ e-tax รวมถึงมาตรการพี่ช่วยน้องที่ให้บริษัทใหญ่ช่วยวางระบบดิจิทัลแลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี2เท่าตลอดจนการให้แต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้มุ่งบูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องยกระดับทักษะและสร้างความโปร่งใสเพื่อให้ MSME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวด้านนายนพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยได้นำเสนอทิศทางการทำงานของสมาพันธ์ผ่าน4เสาหลักได้แก่การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกและสร้างแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์การรวมพลังผู้ประกอบการฐานรากและคนรุ่นใหม่การทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดการเติบโตไปด้วยกันพร้อมกันนี้ได้ส่งมอบสมุดปกน้ำเงินซึ่งรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากนักวิชาการและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้แก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเร่งด่วนภายใน6เดือนและแผนพัฒนาระยะยาว1ปีต่อไป ฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: BOI ผนึกกำลังธนาคาร Citibank ดึงกลุ่มทุนโลกหนุน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมลงทุนครึ่งแรกปี2569ทะลุ 1,470,000 ล้านบาทนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้บูรณาการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับธนาคาร Citibank เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือEV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้น37%โดยเป็นเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึง80%ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลง20-50%เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
4: อีกจุดแข็งหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของมาตรการซัพพอร์ตจากภาครัฐเป็นนโยบายที่คอนซิสเทนต์แล้วก็โอเพ่นสำหรับการลงทุนต่างชาตินะครับเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างต้อนรับนักลงทุนแล้วก็มีนโยบายที่เปิดกว้างมีมาตรการสิทธิประโยชน์จูงใจที่ให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วเราทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลาเราพูดคุยนักลงทุนเนี่ยก็มองว่านี่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับ
1: ด้านนางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร Citibank ประเทศไทยกล่าวว่า Citibank พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังนำเสนอโซลูชันธุรกรรมภายในประเทศที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบการชำระเงินดิจิทัลในประเทศไทยได้โดยตรงช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความรวดเร็วระดับเรียลไทม์หอการค้าไทยประเมินการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอะไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้หอการค้าไทยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าหารือผู้บริหาร VR1 ณประเทศเบลเยียมเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพกว่า 150,000 คนตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายการจัดงานเทศกาลระดับโลก
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและคณะผู้บริหารเดินทางเยือนประเทศเบลเยียมเพื่อหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแวร์วันดอทเวิลด์ถึงการเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในเอเชียระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนี้ณจังหวัดชลบุรีโดยคาดการณ์ว่างานดังกล่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลกได้ไม่น้อยกว่า 150,000 คนสัดส่วนต่างชาติร้อยละ85และชาวไทยร้อยละ15ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้สูงถึง 6,132 ล้านบาทแบ่งเป็นเม็ดเงินทางตรงจากการจัดงาน 1,092 ล้านบาทและผลกระทบทางอ้อมจากการท่องเที่ยวและพำนักต่ออีก 5,309 ล้านบาทตลอดจนสามารถจัดเก็บรายได้ในรูปแบบของภาษีคืนสู่ภาครัฐได้ถึง732ล้านบาทนอกจากนี้กระแสความตื่นตัวดังกล่าวยังส่งอานิสงส์เชิงบวกอย่างชัดเจนต่ออุตสาหกรรมบริการและที่พักโดยพบว่ายอดการจองโรงแรมครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาศรีราชาบางแสนต่อเนื่องไปถึงชายหาดจังหวัดระยองมีความคึกคักและเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานเทศกาลระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงการถูกเอาเปรียบ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดรถ EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาเปรียบซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการติดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือสองเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166ปริมปราศโสภาภาครายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชน
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการแพร่กระจายของข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนแพร่กระจายได้ง่ายโดยระบุว่ากระทรวงมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center ทำหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลแต่ยอมรับว่าการสื่อสารไปถึงประชาชนทุกกลุ่มยังไม่ทั่วถึงจึงเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องผ่านเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้โดยตรง
9: ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียได้ไวมากสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลักๆเลยทางกระทรวงดีเองเนี่ยค่ะเรามีศูนย์แอนตี้เฟคนิวคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยค่ะอยู่ที่ประจำศูนย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่ขยายไปถึงทุกๆกลุ่มคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทั่วถึงซึ่งทางกระทรวงเราเนี่ยรับทราบข้อนี้เป็นอย่างนี้เราก็จะพยายามประสานกับทางมหาไทยในการคัดกรองข่าวมูลเพื่อส่งตรงไปยังถึงผู้ที่อยู่หน้าหน่วยเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาอยู่กับพื้นที่ในขณะนี้เนี่ยเราเผชิญปัญหาของเรื่องข่าวปลอมเรื่องของข่าวลือเรื่องข่าวต่างๆที่ปล่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทุกๆเรื่องด้วยสิ่งสำคัญคือการที่เราจะพยายามเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานที่เขามีเจ้าที่เข้าไปถึงผู้คนได้ก็คือของมหาไทยนี่แหละค่ะ
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำว่า ัญหาข่าวปลอมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจึงต้องบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและลดผลกระทบจากข่าวลวงในสื่อสังคมออนไลน์ปภิชญานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: ตำรวจออกหมายจับกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนใต้คุมเข้มพื้นที่พร้อมสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะนี้เป็นการบูรณาการกำลังร่วมกัน3ฝ่ายอย่างใกล้ชิดทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองความคืบหน้าด้านคดีความล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุในคดีลอบโจมตีสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้แล้วจำนวน2หมายจับและคดีโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีก1หมายจับโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยบางส่วนเพื่อนำมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเฝ้าระมัดระวังและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานให้ทันต่อกลยุทธ์ของคนร้ายอยู่เสมอ
10: เราบูรณาการกำลังร่วมกันทั้งทหารนะครับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ครับท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็เน้นย้ำตลอดแหละครับว่าคนร้ายปรับปรุงวิธีการตลอดนะครับเจ้าที่ตำรวจหรือกำลังฝ่ายในพื้นที่3ฝ่ายที่บูรณาการร่วมกันนะครับท่านผบ.ตร.ก็ติดตามผลตลอดนะครับแล้วก็การปรับปรุงแผนก็ทำตลอดนะครับตอนนี้ท่านผบ.ตร.ท่านก็กำชับในส่วนของให้เฝ้าระมัดระวังนะครับ
6: พร้อมกันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิเสธกระแสข่าวลือเรื่องการสั่งพักราชการหรือโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยยืนยันว่าระดับผู้บังคับบัญชายังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดวิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานใหม่คดีหัวสว.ชี้มีการใช้โพยและเตรียมการล่วงหน้าโดยมีเครือข่ายพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหวังให้สังคมตรวจสอบก่อนกกต.มีมติน
11: ายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวในการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ณอาคารรัฐสภาว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพยานหลักฐานและข้อมูลใหม่จากพยานบุคคล4รายรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลที่เคยเปิดเผยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพร้อมแสดงความกังวลว่าการดำเนินคดีอาจไม่ถูกส่งถึงศาลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานายพฤทธิ์กล่าวว่าหลักฐานที่ปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเลือกสว.ระดับประเทศมีการใช้โพยประกอบการลงคะแนนโดยระบุว่าหนึ่งในผู้สมัครที่นำโพยส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการมีโพยสะท้อนถึงการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งตามข้อมูลจากพยานบุคคลระบุว่ามีทั้งการจัดทำโพยการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนและการกระจายการดำเนินการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
12: 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เหมือนกับที่หลายฝ่ายนำเสนอมาต่อเนื่อง2ปีว่าในวันเลือกสว.ระดับประเทศมีโพยใบสั่งที่ถูกใช้ประกอบการเลือกในวันนั้นโพยดังกล่าวต้องไม่ใช่โพยธรรมดาครับถึงขั้นที่ว่าเราเห็นกรรมการกกต.เดินริบโพยดังกล่าวจากผู้สมัครพร้อมตักเตือนว่าให้ทุกคนนั้นเลือกด้วยความสุจริตมาถึงวันนี้เราเห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่มีการยื่นโพยให้กับกกต.นั้นคือคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับว่าก่อนจะมาเป็นโพยในวันเลือกสว.วันนั้นมันไม่ใช่แค่กระบวนการของการจัดทำโพยแล้วก็แลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่มันมีกระบวนการของการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
11: นอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังอ้างถึงข้อมูลที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ตัวแทนกลุ่มไอลอว์เคยเปิดเผยประกอบกับคำให้การของพยานทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เพียงฝ่ายเดียวแต่มีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่กกต.จะมีมติในคดีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสังคมชวิสาปทุมมารายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: รัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่ความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่เตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายไปยังช่องแคบบับอัลมันเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงแล้วเนื่องจากซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโฆษกกองทัพอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมคาดการว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังมองหายุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลจะเดินทางเยือนประเทศสหรัฐเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันที่28กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีฟริตซ์แมชของเยอรมนีในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลเยอรมนีจะดำเนินการลงโทษผู้ที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานPride Parade ของผู้ชุมนุมผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียคาเทิลในกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก16รายขณะเดียวกันโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินกล่าวว่าผู้ก่อเหตุที่ขับรถพุ่งชนประชาชนในกรุงเบอร์ลินเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายยังคงดำเนินปฏิบัติการตามตัวบุคคลรายนี้ซึ่งกำลังหลบหนีอยู่แต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย อันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนได้ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.
17: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
18: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
17: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกอยากจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ห้าพรรษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุ

ครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีก

0: จนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัทรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้ง ทุกกูและกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกูและกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูและกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกูละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลก มาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดั่งทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินนรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินนรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาการท่าเรือ FC เปิดตัวจู๊ดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเสริมแนวรุกสัญญา4ปีพร้อมลงแข่งขัน5รายการในฤดูกาล 2026/27 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:29 น.สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสรรพทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์จอพอณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมพร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชน
2: บรรยากาศวันที่3ของงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงหัวค่ำบรรยากาศยิ่งคึกคักเป็นพิเศษผู้ร่วมงานต่างเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการแสดงดนตรีการแสดงโขนนาฏศิลป์ไทยและการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและศิลปินชื่อดังที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันภายในพื้นที่ยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวจุดรับบริจาคโลหิตรวมถึงแจกพันกล้าไม้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างประทับใจกับบรรยากาศและกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งการแสดงอาหารและกิจกรรมสำหรับทุกช่วงวัยพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
3: มาจากจันทบุรีค่ะเดินเข้ามานี่ก็ถ่ายวิดีโอเข้ามาด้วยมีความประทับใจเนาะเพราะว่ามันร่มรื่นแล้วเราได้มาเห็นสวนในเมืองอ่ะมาถึงก็ได้ฟัง

ณีรัตนโกสินทร์คนเยอะดีค่ะ2วังเลยน่าจะมาพรุ่งนี้อีกวันเพราะว่าวันอังคารน้อยจะกลับบ้านจากจังหวัดบ้านหยุดบ้านบุรีก็มาชมได้ค่ะได้ตลอด

0: ทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่สร้างสีสันและความคึกคักให้กับผู้ร่วมงานอย่างมากจากนั้นเมื่อเวลา 19:30 นาทีมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีกิจกรรมกระจายอยู่ใน5จุดสำคัญได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดงานโดยแต่ละจุดมีกิจกรรมและไฮไลท์ที่แตกต่างกันและเปิดให้ประชาชนร่วมงานทุกวันตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง21:30 น.จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมการแสดง Projection Mapping เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารมิวเซียมภูเก็ตย่านเมืองเก่าภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29 กรกฎาคมนี้
2: จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและมิวเซียมภูเก็ตจัดการแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบ projection mapping เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวความภาคภูมิใจของคนไทยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับความงดงามของสถาปัตยกรรมอาคารประวัติศาสตร์สร้างสีสันและความประทับใจให้กับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งนี้การจัดแสดงจะมีขึ้นที่อาคารมิวเซียมภูเก็ตบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ถนนพังงาใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเริ่มจัดการแสดงตั้งแต่วันที่26-29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569ในเวลา19:30 น.ถึงเวลา22:00 น.จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและสัมผัสความงดงามของแสงสีศิลปะและประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเก็บภาพความประทับใจในโอกาสสำคัญของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศวสุรัตน์เวียระไสสวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569
3: นายเกียรติศักดิ์ตรึงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่27 กรกฎาคมนี้จังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณทุ่งโสกาตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณค่าประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีเป้าหมายเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 197,790 ครัวเรือนนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าโพเตรียมพัฒนาทุ่งโสกาซึ่งมีเนื้อที่กว่า400ไร่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการให้ประโยชน์ในตำบลท่าโพและตำบลใกล้เคียงอย่างยั่งยืนต่อไปพัชราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสาย
4: บรรยากาศตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มบริเวณจุดคัดกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสุนิสาอามาเช่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาพร้อมครอบครัวชาวฝรั่งเศสเปิดเผยถึงความประทับใจในพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านในด้านกฎหมายเป็นอย่างมากโดยเคยได้มีโอกาสได้เฝ้าเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
5: ค่ะก็ขององค์พาส่วนใหญ่ที่ติดตามก็เรื่องของกฎหมายค่ะแล้วก็เคย จอตัวท่านแบบจริงๆเลยอะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าทำให้ประทับใจในความเป็นกันเองขององค์พานะคะที่เซนท่านชิดลมค่ะเคยมีโอกาสเจอท่าน1ครั้งโดยรู้สึกว่าในเรื่องของกฎหมายท่านจะเก่งแล้วก็มีความชำนาญแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยค่ะ
4: นางสุกิจยาหารศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวถึงความซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากการประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รวมถึงเด็กที่เกิดและต้องอาศัยอยู่ในเรือนจำซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างมหาศาล
6: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษอ่ะหลายอย่างอ่ะเพราะว่าพี่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอ่ะ
4: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
7: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานนี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมา1ชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปี
8: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททท.ได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแผ่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2569 ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคมซึ่งประกอบด้วยการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้
9: นางกรวรรณสุ่มมาศวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปี2569ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน1ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องราววิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเมืองให้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แท้จริงของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆพร้อมทั้งสร้างความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จากภาคเหนือตอนบนหนึ่งการจัดนิทรรศการและการสาธิตงานหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากช่างฝีมือและประชาบ้านการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์และสินค้าสร้างสรรค์เช่นงานหัตถกรรมผ้าทอเครื่องประดับและอาหารพื้นเมืองรวมถึงมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อมนต์เสน่ห์ชาติพันธุ์ล้านนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ผ่านการท่องเที่ยวคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
13: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาจะหยิบยกประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ขึ้นมาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายและมาตรการที่เข้มงวดอย่างมากในการต่อต้านแรงงานทาสสมัยใหม่และรัฐบาลออสเตรเลียกำลังยกระดับมาตรการดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้นทั้งนี้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน60ประเทศที่ถูกรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่าประเทศเหล่านี้ยังคงไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทางการรัสเซียต้องการนำทหารเกาหลีเหนือ30,000นายเข้าสนับสนุนกองทัพรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีซึ่งแผนการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้จะเข้าไปยังแคว้นวอโรเนจทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเตรียมจัดหาแท่นยิงขีปนาวุธวิถีโค้งชุดใหม่ให้แก่รัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนพร้อมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวจากรัสเซียและเกาหลีเหนือสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าคอยเหงียน18ของเวียดนามซึ่งบรรทุกลูกเรือทั้งหมด62คนประสบเหตุล่มบริเวณใกล้แนวปะการังไฟรีครอสรีฟในทะเลจีนใต้เมื่อช่วงเย็นของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย23รายขณะเดียวกันทางการจีนเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจีนหลายนายพร้อมกับเรือ6ลำและเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยอีก1ลำกำลังปฏิบัติการค้นหาลูกเรือชาวเวียดนามที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือล่มในครั้งนี้โดยสามารถช่วยลูกเรือชาวเวียดนามจำนวน39คนได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประเดิมเกมอุ่นเครื่องเกมแรกเอาชนะโอ๊คแลนด์ซิตี้แชมป์เอลีกออสเตรเลีย2ประตูต่อ0จากการทำประตูของเดนสกาเลตและริชาร์ลิซอนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงสนามพบกับซิดนีย์ FC ในวันที่29กรกฎาคมเวลา 16:45 นสโมสรการท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการหลังบรรลุข้อตกลงสัญญาร่วมทีมเป็นระยะเวลา4ปีเพื่อเสริมความแข็งแกร่งสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าซึ่งทีมมีโปรแกรมลงสนาม5รายการโดยจูดซุนซับเบลเปิดเผยว่าการย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาฝีเท้าโดยเฉพาะการได้ลงแข่งในศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับใช้ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอล Asian Cup 2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งนี้จูดซุนซับเบลย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับสโมสรกริมสบี้ทาวน์ทีมในลีก2ของประเทศอังกฤษSC สากามิฮาระจากเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวธนาวุฒิโพชัยแนวรุกทีมชาติไทย U23 จากสโมสรหนองบัวพิชยะ FC ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยจะสวมเสื้อหมายเลข93ให้กับทีมและจะได้ร่วมงานกับยูกิริชาสตาฟอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 อีกด้วยศึกเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์125รายการ Cranbrook Tennis Classicที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิกาลิยันดาปูนาชานักหัวจากอินเดียแพ้ให้กับคู่นักเทนนิสเจ้าถิ่นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการเทรฮิลเดอร์แบรนด์กับเจเจเทรซี่0-2เซต3-6 6-7ไทเบรก2-7คว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นอีกคนละ75คะแนนกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Women Scottish Open ที่สนามดันโดนาลลิงก์เขตการปกครองท้องถิ่นนอร์ทแอร์เชียประเทศสกอตแลนด์หลังจบรอบที่3โปรเมียวปาจรีอนันตฤการเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พา69จากการทำ3เบอร์ดี้โดยไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวสกอร์รวม7อันเดอร์พา209รั้งอันดับ2ตามหลังผู้นำเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้อยู่5สโตรกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open 2026รอบคัดเลือกที่มัตติโอลีอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมในรอบคัดเลือกรอบที่1แมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อันดับ99ของโลกเอาชนะเจ้าฮานหยางอันดับ81ของโลกจากจีน4-0เฟรมผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ไปพบกับเบนเมอร์เทนอันดับ62ของโลกจากเบลเยียมซึ่งหากชนะจะผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอทันทีด้านติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ92ของโลกพ่ายแอชลีย์ฮูกิลอันดับ114ของโลกจากอังกฤษ3-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่มายสากลปัญชยาจันน้อยแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ปัจจุบันรั้งอันดับ114ของโลกตกรอบเช่นกันหลังแพ้ลอสเมียอันดับ85ของโลกจากสกอตแลนด์1-4เฟรมทั้งนี้รายการดังกล่าวจะคัดหา32คนไปแข่งขันในรอบเมนรอร่วมกับมือท็อป32ของโลกระหว่างวันที่ 7-13 กันยายนนี้ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ปรับรูปแบบการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันโดยเปลี่ยนมาใช้เกรดสตาร์ทระบบไฮดรอลิกเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการปล่อยตัวพร้อมปรับลายสนามให้กว้างขึ้นและมีทางตรงยาวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเพิ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อให้การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงอายุของนักกีฬาพร้อมจัดกิจกรรมจับสลากของรางวัลและมอบถ้วยเกียรติยศแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนทั้งนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปุริมพัสสอนการรายงาน
15: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
15: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
13: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตาสีโล
17: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
18: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
19: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
18: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
19: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
18: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร
13: ์คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหเด้อจ้า
2: โอ้โหชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
2: ปุดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอจิตทกาไทมีเกเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอจิเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัจิใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกคอโลโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้มใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้มใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

ถ้าเวอวิอเนี่ยละหุยาเตยาเลเลถ้าตาอุยอยาเวอคโลละเซจาเลียวไรกาอบดาจาอคโลหะอยู่ละวิโยแมนอคือกากาเชเวอคตอกเชเลจีใหม่คอยาลอยาอคตอกออตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 755 กิโลเฮิรตซ์ติไลปึต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิออย่าตีชตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผอวิออย่าฮีนาริควายตาและก็นาริทาคาไกเตฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาอบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมริโยงาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทาติเกโอกาปิดาเปเพริโย

อบูดาจาวิโยยาปุฮาติปอทอกาดาจาวิโอยาเชอคโลงาฮือรายกาอบูดาจาคโลกาพูกาโมดาและอคอกาเกาะกาดากิเชวิทัปปาตออลอเปติกาลิลิทาตะอุยอยาวิโอคโลละเซจาและรายกาอบูดาจาคโลฮะยูลาวิโยแมฮะวิโอวิโอนีราฮุยาคาพอเชพอโลเชตาวิคาคิเปเชเลติกาลิลิกาจาแมดอแมซุแมกาแมแลออฮาเลดอซาปิแมยานี่แหละชุดที่สองคอลสันี่สหปัจจัยหับเอาคอลนี่ชุดข้อนี้นู่นี่และจะข้อนี้ให้นี่ชุดข้อของข้อวิอวิอเนี่ยละหุยติพาวติฮาเลเลวิอยาฮินาริควตาและก็นาริชักขกายติฮาเลเลงาหุละหุข้อรายการอบุดาเจ้าคอลตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อเอ็มติฮิวอหาสจิกกิโลเฮิร์สติไลเบื้อเลกาเฟซบุ๊กไลฟ์สดพ่อสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยและชุดที่คือนอคือกากาเชวิโอคาตอกือเชลเลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และเลียอย่าเพื่อหาวิอยากะยูเวลาตาวิอบูจอวิซาตาอลอติพาทกะไลลอยูเวลาตาวิโยอวิอเนียลาหุยาติพาอคือปิตาแล้วอเลมึคะไกติเกเชะและอาชิโยลาหุชอจิตาโอกะปิดะกิสิแม่แล้วอย่าเพื่อหาวิอยากะยะญิงะหือไทมิงกอคโลแลอาชิเพวิทะปะโตเลียติสเลเลสญิวิอยาเลเยกะวิอญีตะโกแลงะไทมิงกอคโลเยกะทาอายิติแลตะ

เยกาคอโลจอดะฮอดะปื้อแลหะดะแปดะวิเยกาแพกิกาตัวอโปเลเยกาคอวิชอทักกะติกาเลติกาอายิเตดะเลออยากคะเดปิดะแมมฉบึญยะฮะวิออยากคอโลเลงาฮือมาเวออยากจอเวตยะทาโทรศัพท์มือถือเลเตผัดทาออยากปิมาจาลอจิแมฉแลเลงาฮือไทมิงกอคอโลอาออยเลออยากพอกะติเชเวมอสลาอุติผายุฮือฉันเยตะนี้กะตาเวสาตาติพาเพวิโยฉบนี้ฮะวิออยากคอโลเลียออีเพวิชอติพาทอกาลีโทรศัพท์มือถือออคอโลโซเชียลมีเดียก็เวเลออนไลน์พอรวยเลยลีกเวมาจาลอจิแม่ติพาพาลอก็ยาจุดต่อกับโทรศัพท์มือถือเฟซบุ๊กลีกเชเฮเลยแล้วก็ฉันวิออคอโลกามวิอเยเซมาเพเวเลออีเพเวตินยูเวอคโลเลงาฮือออนไลน์พอออยาปิเวนะงาชโมตะเลอะลักขะชโมเคงาฮือออนไลน์พอออยาปิเวลอจิแมมาเวเลลิมพึสนาลิตาเลเลติชตินาลิคาไกลอจิโกมาเลออยาชเวอคโลงาฮือออีเพเวติพาออนไลน์พอลุยเลลิกเวนะเฮกอออีเพเวชอติพาออนไลน์พอลุยเลลิกมาจาวินาบัติเลย Facebook ลอเจเลย Facebook ขอกันจะเปิดเชลัยอยากจะวิ่งมาลินซาจะเอาให้จะกุยอดเวจอลินตุเปจเลย Facebook ขอกันเพื่อเลยนะบัดนี้เราก็ YouTube เจนะบัดเสร็จเราก็ TikTok เพจวิโรจิแม่จะเวลาเรียกว่าไอเพจวิเยเซมาเพจวิชอติพาลุยและลิกุมาจาวิแพลตฟอร์มติพาออนไลน์พ่อเวจิแม่เรียกนะบัดเต้ Facebook เรียกนะบัดนี้ YouTube นะบัดเสร็จ TikTok เราเจแล้วก็เรียกงานคือไอเพจวิชอติพาเรียกออนไลน์ติพาลุยเลยมาจาวินาเรียกออนไลน์พ่อยาฮูเวเลียยานิฮาซาเวยามาวิออโลวิดีโอติกาวิลิบุกาวิอานิมาวิสชิสเปเซโลเจซาตาพองาชิเซเปเซฮาเลตุเวงาชินิเปเซเลลิโมฮวาวิติภากานิเวงาชิเตเปเซแลโปรโมชั่นลิเมออพูยอเวจะเคติภากานิเวกาออชกอเปเซเจเมลิชเลออีเพวิชอติภาออไลพอนิมาจาวิคอนเทนติภาเจเลียกะกงาฮึคอนเทเตวิชอติภาเลียวอยอปูเตวิลอกูเลียวเจชติภาโอยนิมาจาวิลอแมลิชกาโอยเพวิทอกะโทรศัพท์มือถือออยาปิกาวิคาชูเยกาคอเวเยเซพาเตและลียาปายามิทากะออยาคาเดปิแม

อวิออนีลาหุยาติพาโอชิบุญฮาวิออยาแลชอยาจุยมาจิเตไคปุเตไคอือลามูลาวิคาชูงาฮือชอยาเกียวกะอานาติจิปุติจิแพตอลาเชโลจิแมแลลิชุติคือวิออยาเชซาจอซาพอจอจะพอญิฮะซาเชวิมอสรากุติพาโกเวชิบุญฮาวิออยาลิงาฮือชอยาไลกาซึมกาเลซึมกาเซเวโควิดจะได้พาแผ่มาวิโรจิแม่ชเวลลี่ต่อยเฉวีมหิยามาเตวีมหิจิเลียยักข้างะหือซึมกาเชียท่านี่คือชอยาซาหัวเชวีออกคอจะถาตีจือจืออาจาจุดเชวีมาโกเลียสออดีแผ่และซาหัวจะคอถาจาจุดเชวีจะเขจาจอวิทปะตอซาหัวมากาเลซึมกาลู่เอเลลี่ออโตซาเลไกวิจะเขแผ่วิโยจิแม่เชเวทอกาลีซึมกาทาซาโวมากาวีอานาซาติเจเวอานาโควิติอานาจิแม่เฮโคลีอานาเชเดพาคาเคพ่อแผ่ลาวีเลโกโคลีอานาเชเลลีงาฮือชอยาซึมกาเชเวออยาโคโลแผ่ปื้อวิโยเจมาวีเลลีชอชูเวเกอลีชอจอวีอาเกแผ่มาวีจิแม่เตเลฮอกคาปากาลียามิมาอาเกแผ่มาวีโลเจชอชูเวตยาทาลิซึมกาโกซึขอบูเจวิโยลิซึขอบูโกชอชูเวกาลิอานาไลจือจาจอเปื้อเคกัวติจือจือซาวะจะถะจาจุชเวลอโกลิซึมกาลูเอเวนาลิซามาโววิโอเคเตโกออตุกาสเกลาวิโยจิแมจะเบญฮาวิออยาลิงาฮือชอยาจอจะจะได้ผาซึมกาทาซาวะมากาลาโกจอกาตูนาลิญิมาสชิกาติเลนอลากาจูจะได้คือวิออยาลิซึมกาเลซขอบูจาวิชอติผาลอโกซาวะตูเวนาขวากือตูเวติผากากือเลกาซวิโยสกบุจาริจาวิชติพาลโกเลลิชติคือกาหะซาเชวิโยเลียอโลโกงาคือชอยาซึมกาทาลิเอซาวะมากาเลซึมกาเลซาเลเวจะเคติพาเทมาวิทัปตโตเลงาคือเชซาจอซาพ่อเวมอสราอุติพากาซึมกาทาซาวะตุเวอคือเลออสเจนก็เวเลซาวะตุเวมูฮอซาเลออคือนาโคมอกวากาคือเลกาซึวิโยอโลโกชอชูเวติพาเชเลเลซึคอบูจาวิโยลิชูกาชูโกเคกัวทีเอกาตาติซึจิเมลิซึคอบูวิชอติจิลิติซึจิทีเอติซึวิโลโกเลซึคอบูจาโกลิมาโนโกซาติโกซาเลลาวิโยลิติพาพาโลโกอาซึคอกาบวาลาโกเลลิซาวอคอลาโกอาฮาโลโลซาเลโลโลกาวิเลเตโกเลติปอกอบัลก็ตลอดเวลีชอติพาพาก็เวงาซุเขามาบูก็เวลีอยากคาติพาพาก็เวมาฮิเมชุซุบูจาก็เวลีซุขบูจาวิชกเกอกาชูจะจามาซุกาวิโอลกุซุเวลีฮอกคาปาติพายามิมาเกซุขบูเฮวิจิเมเลคเตเลซุขบูจาวิชกาลีอานาติยาโยเจหรือเลกาลีชออตูชูจาวิไกปูเวออสมุเวอานาบาวาอานานิมาสจะพอจะดาวิอานาจะเคจะแผ่วิโลโกเลคาเดกาฮาซากาฟาวิจิโลโกซึมกาโกเลอาซาโวมากาลาโกเลมานอยวินาลิซึมกาเลซลูเอเวมานอลาปูเวโอเคแผ่เกลาวิโยจิเมลิชกาชะเดคือวิออยาเลงาฮือชอยาเกออาเพตอลาเชวิติอานาโยเจเฮโกงาฮือติกาลิลิกาอาชูยอตูยอกากาจวิโยลิงาฮือโอปากลูเชียวิชอทากานานิวิโยงาซุขบวาลาอับวลาโกเลลิกานานิวิเลอาชิยอตุยอโกมาชิเมลิซุมกาทานิฮือมาโนวิทาปาโตมาชิวิโยลิเคโกซุขบูจาเลเลโอวุปิกาอูจาเลโอตุกาชูเลอานากาจวิชอติพาลโกซุยอเกเลลิมอสรากุทากุมาปิเลดอคากาโลเลลิคาคิกาติฮาซากิตุลิโอตุคาคิกาติโชเวโอคาติพากาจานาไดวิโยเลอโลโกอานาชกาจีฮีเวอานามาเฮลีแพอลาโกชอยาเวอาสะชอยุคมากาลิเคโกมาแพลาสิทากาฟาเลคาเดฮาซาวิชเลแพปูคโนไทกากูเวอาเกเลดาตุยูเฮเมแตกุเลอวิออนีราหุยาติพาทาชเกสลาวิโยแล้วอย่าเพื่อให้ติฟอชิดะกระดาจุเวอรอติพาทอกะจะให้ไม่เจดีโยแม่กะกะพอนาเลอกะปิลาเชวิติกาลิลิทอกะซึแมกาเมเชซาจอซาปื้อแลติกาลิลิกาฮาเลดอซาโกเลวิอบอชิติพากะลาปิแมอบูจา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้า683รายพร้อมฟ้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสคบเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งปัจจุบันมียอดร้องเรียนสะสมรวม683รายเพื่อตอบสนองนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้นำคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายและส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับกลุ่มที่มีเอกสารครบถ้วนแล้วควบคู่กับการหารือร่วมกับพนักงานอัยการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อกฎหมายให้รัดกุมพร้อมเน้นย้ำให้การพิจารณาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมยืนยันหากตรวจสอบแล้วพบเข้าเงื่อนไขสคบพร้อมจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522เป็นตัวแทนฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับผู้บริโภคทุกรายโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายรายอื่นๆเตรียมเอกสารสำคัญเช่นสัญญาซื้อขายและประวัติการซ่อมเพื่อยื่นร้องผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPP Connectเว็บไซต์ของสคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกซึ่งนับเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแห่งแรกของภาคใต้พร้อมยกย่องความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ผลักดันจนประสบความสำเร็จพร้อมระบุว่า การขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะช่วยยกระดับนครศรีธรรมราชสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเส้นทางคมนาคมถนนสายศรัทธาถนนพุทธภูมิและโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนและร่วมกันรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเสรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ปลูกจิตสำนึกรักษาป่าชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569
8: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569ตรงกับวันที่16กรกฎาคมของทุกปีเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งรักษาป่าชายเลนให้เป็นฐานทรัพยากรที่ยั่งยืนของประเทศและของโลกพร้อมส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและการผนึกกำลังผ่านภาคีเครือข่ายป่าชายเลนของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนเนื่องจากป่าชายเลนไม่ได้มีดีแค่ความอุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามให้ได้สัมผัสความสงบเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจึงขอเชิญชวนประชาชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูบนพื้นฐานขององค์ความรู้และความเข้าใจรวมถึงเที่ยวป่าชายเลนในเมืองร่วมเรียนรู้คุณค่าของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดีมาโยหานาลูอายองเนื้อเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดีเนโอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเนื้อสาวเนโอจ้อจ้อยกันยาอาดีมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูอาดูยมุจจาดูลันยาอนาโกลุคุมยาอุตาจจาดูเจียงหลังเนียนีอุ้มลัวแม่บัตรประชาชนยาอุชกฮาดูมีเชงอาหวงเนงาเชวุยหวงกันนี่ข้อตีบัตรยักความดันเบาหวานชดเชยวันโลกมะเร็งขาแม่นาโกชดเชยยินไกลพันธุ์ของมะเร็งเต้านมมะเร็งอัจฉริยะแมมโมแกรมห้ออัตราเสาแน่ชดเชยมะเร็งปากมดลวงชดเชยบอูมามาเลงนักงานละและตัวเชียงเชี่ยวบูเดียงเชี่ยวขามแม่สุดเดียงเชี่ยวสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานักงานลู่เดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลู่ก็ดูไม่ได้
3: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮน่าอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขากาไก่กุญยาเอายิ่งยิ่งโฆษณาบีเกมอญาแลนึ่งมาอ้อนานากาเงเลียวเนเงชนยังง่ายยิ่งยิ่งนากาเออสมบูรณ์ก่อนนี้จำยองงาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนาก่อนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งา

0: 오보다자
1: 오보쇼퍼
0: 말씀카
2: 오빠
0: 안녕하세요
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

อุจิพออุดุธรรมะเดยิ่งนี้ยกานาลุเนะรอยิ่งเยวอินาจอนงานาเกล่าเยี่ยงรอวันอาทิตย์งานางานในเยี่ยงนี้ถ้ามีเนะรอวันนายนาอันนั้นหลักเขยิมจีนางานในซาซาเล่รอที่ขอรู้ว่าจอดามะเดยิ่งเยวเดยิ่งเจ้าก้ามีอ๋อมัวดูเนะเยี่ยงนี้ยกานาลุเนะทงจุลามาเยี่ยงรอมีมัวดูชั่วโมงมาเงี้ยนี่อย่าปนเอาลูเดย์และเอเนี่ยรู้ไว้รออย่างเงี้ยถ้าก้าวมาเนี่ยเอเนี่ยทารู้ไว้ยังเอเนี่ยมีอะไรเงี้ยรอถ้าก้ามีมัวดูนะขอเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และคู่เลยเงี้ยเนี่ยรอยนุ่มๆและเงี้ยนี่ทันยานี่นะขอเนี่ยสวทเชียงใหม่และมาเดย์เงี้ยเดย์ยานอนาลุนาอานามาจานิล้อเยี่ยนิโยอานาลุเนอทนเจมาเยี่ยนิล้อเยี่ยนิโยนิมจิกาที่คอลุเอจดามาเดเยี่ยนิเดชซาและอุสงานเนเนลุเอล้อเยี่ยนิโยอานายานาอานันชาลาลุเอล้อเจลังเงอุสอายามละคุยขอเนียล้องานเนที่คอลุเอยาทนเจนก็คอยเฮขอเนียจักรเอกาดานเนบิสิบิกาล้อยิ่งจีเก็ก็เลมถ้าจะเลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยบาสุริการแห่งนั้นเลยคุณเธอชมย้อนอ๋อเนี่ยเราเนี่ยดูเลี้ยงเนี่ยนะขอเนี่ยงาชมย้อนมาอ๋องาเลี้ยงงาแบบยังงาเลี้ยงแล้วดูแลเธอจะรอยาจังอะไรเราเนี่ยหลัวก็ก็แม่เราเนี่ยขั้นตรงนี้เหมือนที่พูดแล้วจะกันเอกาด้านเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวยิ่งก็ขอเนี่ยเธอนะก็ก็มันก็มาจังเจอเดี๋ยวเราซับปวดมาซับปวดเดี๋ยวเราซับปวดเนี่ยผ่านแล้วเราเนี่ยเหงาอยู่มาอันนั้นสมเชติยังก็เรียนมาได้ยามาบินเนี่ยรอบาลาสิจิเรงเงินก็นี่รอเยี่ยวที่ไม่ได้เยี่ยนี่ที่อาณาซาปโปมีอะไรแล้วรอเยี่ยวนะขอเนี่ยซาปโปญาผาเอาขอเนี่ยเยี่ยนี่ย้อยๆสิญาเนี่ยมันไม่นี่เหรอเงาโลโลก้าเงาชุ่มเนี่ยมาโลเคยนี่ก้าสุกว่าเงาชุ่มเนี่ยมาแล้วสิญาเดือมาดองโป้ขวางเงี้ยเนี่ยอายุขอเนี่ยมายาเดียเยี่ยวเดียแล้วก็ปวดนะขอเนี่ยมามานี่ชาเดือนเต๋อชอบบาเกเน่ไม่เนี่ยรอเลยนี่รอเยี่ยนที่มีแน่รอเยี่ยนก็กอดจงปมออเดินนะขอเนี่ยจะหน้าผายอาคารโรงงานจักรอากาศด้านไหนมาขอเนี่ยเธอแต่มาเงื่อรอเยี่ยนว่าคานโออรอจงก่อนนะอันนั้นก็ล่ารวยอดีตขาก็กอมาเออดีตขาตัวเอ๋มาเออคานโออายามพังงานรวยจักรเออพอด้านไหนมาเดียเยี่ยนเดียที่เขารวยจุดละมาเยี่ยนเหรอการเนี่ยนะเยี่ยนอันนั้นจะมาจักรเออด้านไหนมาเดียนิมจีเหรอการเยี่ยนเนี่ยทันจืออดีตขาอันนั้นนั่นอยู่ที่นั่นฉลาดงาเยี่ยนเนี่ยรอบาลาสีนะขอเนี่ยสีสีอาขอน้ำมังที่ของ่าเดียเยี่ยวไทยอันนั้นอินวันอาทิตย์อันนั้นอันนั้นนี่เชโกบาลาสีนะกรกฎาคมล้ออาขอนั้นนี่พังหายาโกช่วยเดียเยี่ยวเดียเธอนะขอตัวละตัวล้อเยี่ยนี่เนี่ยทนเจอยิ้มจีไอยาเมื่อละเคยง่าเดียแกก็งานแกก็เลยมันทำไม่ยากจะหาเดินไม่น่าล้อโดยใช้ทิพย์ยิ้มและพนักหาด่ามาเดียเยี่ยวเดียอดุตุผ่านในชาติต่อช่างงานเย็นเนี่ยหรอที่ขอรวยนะฮะเบียดามา

อ่ะเธอนะดอช่ารอเยี่ยมพ่อเนี่ยบินอาหารแล้วอะดูถูกผ่านในช่าดอช่างอ่ะเดียวกันนะรวยนะครับเดี๋ยวดูรอเยี่ยมฮึก็จะนับปลาเนี่ยนะฮะแล้วเยี่ยมเลยอุดมธรรมะเดียเยี่ยมเดียนิมจีน่างานเนี่ยอายุเชื่อมือเนี่ยที่ขอรวยจะทำมาหนุ่มนาฬิเชลังเกนิรอเยี่ยมฮึก็เลยนะก็แหลมถ่ายจักรเอกาได้แต่มาเดียเยี่ยมเดียเจ้าเงี้ยรอรัฐบาลปาจากาอาจารย์โรเลแมเยียเนี่ยรัฐการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคั่วเธอชมยอดอันถาเดอร์ยอสุโปอาสัวยางาหล่อหน้ายอสุโปอาสัวมายาเกิงาและเราเลยเยียหน้ายาเดอร์รอเยียเนี่ยยาเดอร์น้าขอเนี่ยหนีมาหนีมูลและโดเลงานในเยียนี้อันดับแบบมาอามูน้าขอเนี่ยเจรังเงปยาเดอร์ฮักยอสุโปขอเนี่ยยาเกิงเดอร์และงานในเยียเนี่ยรอเจ้าเงี้ยยาวเนี่ยเราเนี่ยชั่วโมงดอกอ่อนเนี่ยเขาป่วยพายาเดอร์ฮะเดนั้นว่าเจ้าเจ้ามาลัวเดียเยี่ยเดียไม่หัวปากขอเนี่ยรู้แล้วทำไมปนเลยสินาลุชอบบาร์กาอยากเกิดแม่เดียเยี่ยเดียเอขอนี่ที่เดือนน่าจ้องอ่ะเจ้าเงี้ยปูเราไม่มาจ้าเลยเราช่วยอันเจนี่เราบาร์สบริการแห่งร้านและคั่วเธอมายาเลี้ยขอเนี่ยเขาป่วยยาหมอเมียเลี้ยมามันนี่สายมินเลี้ยแล้วเราเนี่ยถึงมินเนี่ยเขาปูเขาชั่วโมงดอกอ่อนเนี่ยเธอก็เจ้าเงี้ยเนาะเชื่อสิเงี้ยเนาะชั่วโมงตัวเลี้ยนเนี่ยเฮ้ยปัวยางอ่ะเดี๋ยวแล้วตัวละเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยก็เฮ้ยเดี๋ยวนะเราเนี่ยเธอก็อายุมันตัวจะทิพย์พยาบีสิเจเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลพยาจะคนเนี่ยเนี่ยเหรอง่ายมากๆนี่เกิดมาเดี๋ยวแล้วเนี่ยชอการยืนยันตัวตนและคู่งาเนี่ยเฮ้ยก็เฮ้ยเดี๋ยวนะเราเนี่ยอินยุ่มเนี่ยอายามบินเนี่ยเดี๋ยวเธอก็ชั่วโมงจะปัวยางเธอเราเนี่ยฮึบะอันนั้นเช่นนี้บาลาทิสีอาหัวนิพังอายาสีเชียงเกินเนื้ออายามบินมาเจเย่เนี่ยเราแต่ก็ชมยอดอ่อนยาวเดียเนี่ยเด็กการยืนยันตัวตนและคั่วถึงเอมาเย่เนี่ยเราเกิดก็ปนในชมยอดอ่อนปนยาเลยและนะเราเนี่ยแต่ก็ในแอปพลิเคชันเป๋าตังรอธนาคารกรุงไทยข้อเนี่ยธนาคารอื่นก็พยายามเสียเย่ยิ่งตัวเพจย้อนชมยอดอ่อนอินยาเดียเนี่ยเด็กธนาคารออมสินธนาคารทกสธนาคารทอสฮอนเนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและคู่งาเยี่ยเนื้อเฮก้าเฮเดน่าลอยเยี่ยมเจ้าลังเงะบาสบริการแห่งร้านและคู่เธอมายาโฮลอเฮปูฮอชเมดอเนลชเมดอลาเนน้อยยางาเดและดอลาเดลอถึงกติโปรัฐบาลปายาจากโคลียาเดและงาการยืนยันตัวตนและคู่เธอลอยเนื้อถึงมิเนเยี่ยนากาจันในแอปพลิเคชันเป๋าตังและคู่เธออย่านะถ้าก็เธอพอในขอเนี่ยจะขอเนี่ยมังเงินนะขอเนี่ยแล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยธนาคารอยู่กังกันเนี่ยจะขอเนี่ยไม่ได้เยี่ยเดียนั่นถ้าก็ไอ้ยุ่มยามยากาซาลัวแล้วเนี่ยอ่าแล้วช่วงแม่ดอกอ่อนเนี่ยมามันนี่สามารถเอ๋ขอเนี่ยฮะดูเลยเนี่ยงานมายังงานเดือดดูแลเดือดแล้วพยายามเฉยเนี่ยล้อเฮก้าเฮเดือดนะเดียเนี่ยที่พอภาษาปุ่นยาเจเยี่ยเนี่ยล้อถ้าก็เนี่ยโครงการเว็บไซต์โครงการแล้วอีกเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่ก็ในขอเนี่ยซัพโปเนี่ยเหมือนนะขอในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ภายในขอในซัพโปเนี่ยแล้วแอปพลิเคชันทางรัฐข้อในอุตส่งเงินเอกธนาคารงากาฮึก็ในขอเนี่ยจับโปเนี่ยไม่เจ๊เหยียดเนี่ยแล้วอันนั้นอันยามีแนวนะขอเนี่ยเธอบาลาฮุสีจิเลงเงินเกินนี่แล้วเหยียดเนี่ยอันนั้นสมเชติบาลาสีเชื่อสีจิเลงเงินก็นี่งาเดียเนื้อเดียคือมีเนี่ยเราเหงาเหงาเนาะอายามยาวเหงาคุยเนาะเนี่ยจับโป้ยาเตียเดียเนื้อเดียเอองามามานี่สาวเนี่ยอยากเกิดหมอเมียเล่แล้วเราเนี่ยอาจจะมีเนี่ยงาเล็กนะเหรอโหลอยากเกิดงาเนี่ยยอมยากสาวลูกอาจจะเจ้าก็เหงาเกิดเนี่ยเดียหนึ่งอันนี้เออมาเจียตัวคนนี้เจ้าดูเนี่ยที่งานน่ะเราเนี่ยโลหล่อหล่อลีเธอยาวเนี่ยเราอหุบายาคอเนี่ยอันเจอเยี่ยนี่ล่ะอันเจอกันเนี่ยฮึก็เดือนเยอะกะแล้วเนี่ยช่วงนี้มาพันเยอะล่ะงอยุ่มลูกกันเนี่ยเฮาเดือนช่วงนี้เนี่ยก็ลูกงานเฮาล่ะเดือนเนี่ยอันเนี่ยเฮาล่ะเลยเยี่ยนี้มาโอนถ่ายเลยยังเกิดเราได้ถ่ายตัวยังเงี้ยเมื่อเนี่ยชอบการโอนรถเล็กคงอ่ะล่ะเฮาช่วงนี้เยอะกะช่วงนี้มาจังเปลี่ยนเนี่ยเดือนเยอะเยอะกะช่วงนี้ก็ลูกทีนี้เนี่ยเราทำมาปะช่อเชี่ยหัวจริงเงี้ยล่ะเยี่ยนี่ฮะลอยสั่งสว่างอะไรล่ะของเฮาเยอะเยอะช่วงนี้ดูแลเบอร์ทีนี้เนี่ยนอโลจังอาเดลดอลาเนเฮมายาดขอนิจอที่อานาโลเคนิกาสมกาจาฮอเนยอชิเมเตจาฮอเนติกานาอันเจลออันจีอันเจลอยเนียวเออดขอนิงเอแล้วนี่ยัวติกาจราแต่เลนิกาขอมาจาเลแล้วเลยนี่โลเคลอเฮดฮอลอซาลูดขอนิจอที่อานาลอโลเคฮูปานิเชสมเชขอบยากาเนยัวลอไง
จออีจีเนมาจุมนี่งอเจทันเนจาดขอนี่จอเฮมามาเนี่ยนะอร่อยเนี่ยจออีเนมาจุมนี่เฮลงอเจทันเนบิจาเฮมาพาอยู่มาเดเลอถึงกาจะจาเดเยเนเดมาจานะอเมียขอนี่ชมเมยอฮายอซองละกอทาเนยอก็จะลุงาเทเยเนี่ยทีนี้มาพาอยู่เนี่ยรอเธอเนี่ยตัวบิดานะขอนี่มาพาอยู่มาเดโลคือกานาเดเลอยาจาอีอาเดเยเนี่ยเดขอนี่เธอแต่มาเงยยิ้มยาจีจางาเยเนี่ยเทียนาอะโคเอเชงาเชขวบเมืองเล่าขอนี่รอเยเนี่ยสมบูรณ์จะอย่างไรและดูแลเด็กคนนี้จ้ะแล้วไงเธอเยเนี่ยเออเธอมีเนี่ยรอเยเนี่ยให้เธอมาเนี่ยรอเยเนี่ยจะหาเออมาเงยเลยอันเจเจมาเลยงาสมบูรณ์จะมาเงยเลยเธอน่าจะชมมองเลยเงี้ยจ้ะสมบูรณ์จะอย่างไรและดูแลไงเลยและรอเยเนี่ยให้เธอนะเดเยเนี่ยเดถ้าเกิดส่งอะไรก็รออย่ามาเนี่ยอายาบินเนี่ยรู้ใจเนี่ยแม่เจเยเนี่ยรอนะถ้าเกิดเนี่ยเชื่องานในแอคเกอร์ร้อยร้อยเย็นเย็นนี้โลหุ่มาแม่โลเคอร์แม่ย่อชมย้อนมาเงยเลยแล้วร้อยเย็นง่างเจอชมมาเลยแล้วนะเดินย้อนผ่านง่างเลยแล้วนะขอเนี่ยถึงกรมการขนส่งทางบกโครงการขนส่งทางบกและคุกาอีเนี่ยรอใช้เนี่ยแม่เจเดเย็นเดถึงจะชอบไปขับขี่หุ่มาจ้อนดัวงานในนิพัสีโลหุ่มาเพื่อรัฐบาลจะขนลุบเยอะดัวง่าเดเย็นเดถึงอีเนี่ยใช่เนี่ยแม่เจี๋ยเนี่ยร้องงานแบบที่พอสมบูรณ์จนเลยอาศัยเลือดก้างงานมาพังเงามาเลยอันเจี๋ยสมมาเลยโยมาพัจจารุมาที่ใกล้เดแล้วเนี่ยสมบูรณ์เฮียหลานเนี่ยมันเงินนะแล้วดอกแต่เนี่ยชอบมาคนเดียวมันนะช่วยงานเนี่ยนี่มาจนช่วยงานเนี่ยแล้วทำมาปากคนนี้แล้วเธอมีเนี่ยกรมการขนส่งทางบกและขั้วปังยาใช้เนี่ยสมบูรณ์ยาหลานเฮียถึงกันดื่มงานก็จังพังเนี่ยทับโป้พังเนี่ยยาดองอันเจี๋ยเนี่ยเดมีเนี่ยเฮียนะคนนี้เฮียนี่ยุ่งถ้าการชมยันดูเลจิอันเนี่ยยาเดินนั่งอันเดียมาพัจจังงานเนี่ยไอ้คนเนี่ยยุ่งมายานี่งาก็ดูที่พ่อพัจจังหันเนี่ยสิเลงามามันนี่สามเลยเหรอลูกอังอันเดียเลดูละงาลูกมังเลยลูกเคยแม่ก้าอังเลดูละงาลูกเคยมังเลยแล้วเนี่ยสมบูรณ์ยาของมังเลยแล้วเลยนี่ยอมยาจีแม่ก็ละคุยให้เจ้าเหตุต่อรู้ละคุยข้อหมายละเลยนี่บาลาสีละคุยก็ยืนละรู้จังอันจีเนี่ยถ้าการเล่าทำปังจะโคเจเดียเนื้อเดเธอยานาลุเอมามันิสาเดนะขอเนี่ยรัฐบาลปันเนชอบบาร์กาอยากเนี่ยพายเดแล้วงานเธอเย็นเนี่ยแล้วทีมีเนี่ยเฮก้าเฮก็นะขอเนี่ยเย็นนี้ยานาลุเอแล้วทั้งแท้เนี่ยเขาเข้ามาก็ก่อนจะได้เนี่ยพายแล้วจะกาเอกาดาเนี่ยเนบิสบิกาเลเดียเนื้อเดเฮก้าหนาวเนี่ยแล้วเนื้อต่อชาติยุ่มแล้วพนักดามาเดอายุอามีเนชาต่อชาแล้วเนื้อยาซุ่มกามะและงะรอที่ขอร้อยนะครับจะดามา

0: ถ้านาต่อชาใจทิบยุ่มนี่เจอกับพ่อในปีหน้าหาดาล้อยันหาเบียวด้วยเนี่ยล้อเหงาเนี่ยนะล้ออาโหเหงาเบียวมุ่งดูจ้องแง่ล้อเหล่านี้มุ่งลงแง่ล้องานใหญ่เนี่ยเธอก็โดยสังวรป่าอย่าเลยเกิดเดียเนี่ยเดียอาโดผ่านเนี่ยที่เขาเรียกถอนจุ้นเนี่ยอาโหเออล้อเธอก็ถอนจุ้นเนี่ยเหงาถ้าก็กอดยาเทียเนี่ยล้อที่ไม่ได้คือว่ายังไม่หนีมาไม่ยาพอโดนเนี่ยล้อที่ไม่ได้เหยียดนิยมนะหลวงพ่อในปีหน้าหาดาเนี่ยเดียเนี่ยเดียเหงาที่เขาเรียกหน้าหาดามา
1: เอออินอนาอินอนาวัติเชติวันจางอนบราสีวิสีอากุญิพังอายาตากูเชหุอันนี้หลบผาละอาผา
2: อ
1: ันนี้อาผาเลยล่ะ
2: ครับผาผาเลยคุย
1: อันนี้อันนี้ผาโยกาลาเนี่ยล่ะอันนี้ผามาเยอะเยอะเจ๋อเธอก็โดยสงวนอาคังล่ะเธอไม่เนี่ยอายุค่ะดูน่าคนนี้งานไหนที่จะมาทำจุดหัวดีงานน่าอายุเธอก็เธอมือถือบ่ไปเฟซบุ๊กแล้วคุณอาลอยชออับบ้าหอมหอมรู้เงยชอเนี่ยเธอกันเนี่ยสิเนี่ยเนี่ยอ้าแหละอันเดียขยะเหรอมาเทงอะไรมาเทแหละเดียเขาชอหังย้อนกุโรปิยาดาวโลแล้วมีชุดเพื่อนดูโรปิยาดาวโลแล้วเบียมอเธออายุที่นั่นเลยเกิดมาแล้วหนูรู้อินายาละเกิดเนี่ยอยู่ในยังเงยชอหรอเธอไม่เนี่ยอายุในเงยชอคือน้าคนนี้ย้อนมีจริงเงยชออินาดูน้าหรอโดยสงฆ์อาคารและคู่หาก็ดำเบลีอ่ะกึ่งไอ้หัวเบลีอ่ะแล้วก็กันเนี่ยอ่ะแล้วน้องสัญญาณคนนี้ไงอ๋อมาสัญญาณคนนี้จิมังงาหร
2: อดูธรรมะยืนยิ้มงานน่าผ่าผ่าและคุยดีครับงาตาอับพังและกว่างามายีเลยหรองาพี่น่าเยอะเจ๋อกุ้ยก็สงฆ์กับปู่จ้อยสมเชื่อเยโคสมเชื่อเวโคบียมางาจีอ่ะยี่ห้อคือลาอย่างมีหรอนางยาตัวเนี้ยเพื่อพี่เอ๋หอมมืองาดังอามาเอ๋หอมมืออายุกับชูเอ๋เดือหอมมือเอองามาขาน่าปีพศ2469ไงจดเลยงาขาน่าราชการพองในพอในบันทึกแถวหน้าอาคาพูในอาเบเบเลอร์อาคาจูเบเบเลอร์

0: ยังไงล่ะทำไมในนี้สอบเพื่อก็ดูแลน้องน้าคนนี้ยูจิมันน้องหมดแล้วเนี่ยน้องหูเจียวเนี่ยอยู่อันไหนยูเจียวน่ะมันเดียร์เนี่ยพี่อ่ะทุกทีน้องพวกไอ้เจ้าน้อยยังคนมีเนื้อละยูยูเจ้าเลยหนูไทยเลยเจ้าน่ะเบี้ยหมดมีอ่ะ
1: ก็ถูกมิจฉาทุนน้าดอพี่งานยังอ่ะหรอยังก็ถูกเลเจนไอ้เจ้าแล้วดอพี่มิจฉาเลยดอพี่อันนี้มิจฉาเลยงานมิจฉาเลยก็ถูกยังงั้นพี่อาจจะรวยผมอยากโค้งมาไงล่ะเมียเหรออยากมิจฉาเลยบินเนี่
0: ล้างไม่มาสีแล้วเอง
1: ที่มีมีของยาไอ้น่าเบอร์เป็นของสมบัติแผ่นดินไทยเองอ่ะ
0: มีของชอบหามีฉาแล้วมีเปลือกลาเทียมมาจ้อง
1: เนี้ยเทียมบีจานเนี้ยเขาว่างาพยายางาลองงาเออพายมาแม่ดูพี่เขาก็ยังอุ้มดาลูงาลองอยู่อันนั้นลูอาชามุมลันยาอยู่เพราะว่าเขาก็กอมสินยาอาเดือกขาก็กอมสินยายาจอดได้แต่เนี้ยเดือกขาอาจจะแต่ยังเล่มงางาจีอาขาเดียร์เธอเอ๊ะรถถ้าจังดีเลี้ยวรถถ้าแกที่เอ๊ะเธอคุมปัญญาอุ้มเนี่ยกุศโลบายอุ้มเนี่ยย้อมมือลอยยามาง
0: า
1: อะไรอันยูแต่หนึ่งเนี่ยโอ้ละรถถ้าแกดีละเอ็มเอลรถถ้าจังดีเอ๊ะหิ้วเฉียนเนี่ยพี่พี่เนี่ยถ้าหิ้วเฉียนงาโอ้ยละทีมีเนี่ยอยู่กันนั่นลูกละที่เจริญน่ะยุ่งอยู่กันนั่นลูกอะไรบ่จัลลูกอันเดือกขาเงาอีพามาหัวใส่กันมามือเดียวยาเสพติดเดือดขมือ เดือดขาหน้ายกานั่งก็จอดจอดเดือดหน้าหัวชักสากันมั้ยฮะเราเห็นกันยังไงเจและชั่วโมงพายก็ทุเรียนพายมาแล้วถ้าช่วยได้อยู่นี่ได
0: ้
1: งานที่ชดเจติกันยกเจนั้นยกพี่ยามาอย่างที่อยู่ฮัจจัลีดอลีห้องมีมามือก็คนยาและอยู่นี่เนี่ยยาอยู่หัวเดือดเนี่ยเห็นก็หัวเดือดหัวกับมีเงาเจลบมีเงาเจเดือดขาเจก็จอดจอดเดือด
0: แล้วมึง
1: นึกมาสักสาเกมาเลยอ่ะถึงมาอีพายมาบ้ามือชงหืออ่ะขายานะตาเล็ดเด่นนะอยู่จะบีกว่า
0: โอ้
1: ตัวมึงขนาดยอมมาไม่ชอบเจียเนี่ยชงสบู่ชงอ่ะขายาอ่ะหัวเต็มกว่าอุษาสา
0: โอ้สักการะใหญ
1: ่อุษาการะใหญ่ก็ที่มีเนื้อตัวนั้นก็ย้อนลาสาหอหอบพี่ยังอะไรหอบพี่หอบพี่อีพายมาหอบสัตว์แต่อ่ะหรออยู่เนี่ย
0: น้องเอ็มยังลองยาเสพติดหื้อหัวสิ่งยาเจียเนี่ยอยู่หันอยู่สามยาเลยตัวเอลูเอยจิมันได้ยุ่งยากสมบูรณ์ยากสมบูรณ์งานหรอสมบูรณ์นั้นยากสุดจะเออเดิมอายุเอ็นเนี่ยบีบีมันยาโฮมาลาจีเออเดิมน่ะทาราจีเดอันนี้บ่มาเอาเลยอาจารย์น่ะเอออ๋อหร
1: อตัวยจิน่ะยากสุดนั่นน่ะยพี่ยาเขาเขายามาอายุตักขึงงานหร
0: ออ
1: ันยุ่งน่ะเก่าที่เดือดแล้วพะยังอ่ะยจิยอมี
0: เ
1: ลย
0: กัน
1: น
0: ะ
1: มามืออุ้มยอดดื้อๆไหมยากูยังไงจิมสิ่งนี้เออเรามือมีอะไรสมีอะไรจานน้ำมือมีอะไรเนี่ยเนี่ยจ้ะ
0: อ
1: ันดามังมาบีอ่ะ
0: อันดามังบี
1: นี่ชอบแผลคือร้านน่าขอย้อนชาชีลาเธออยู่มาเดียก็กว่าชนเนี่ยมาเดต่างยาวโทษภัยจีเราอุดูอินุมเหอมาเบียงปีนึกก็หอยชนเนี่ยรวยยศิมงามโอ้มีอะไรยศิมน่ะยุ่งจ้าเดือดหอมจ้าเล่ลมเดือดหอมอันยุ่งนั่นน่ะจะดูอยู่อันนั้นเอ็มมาอยู่กูยาอยู่อันนั้นโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเลยยังไงอ่ะขยาแล้วไงค่ะเจ้าแต่มันบีสิญญาณอันยูเจ้าเดือดขยันเนื้อหิฐานเนี่ยโย่ลั่นจะตัวจะโดนจุดทันบีเงินเนื้อหน้าเต็มเงื่อมีห้องยาบีห้องเออเดือดขามีเชื่อมนะโอ้โหขาชดจึงอ่ะมือทำมือจอนเนื
0: ้อ
1: มือทำมือจอนเนื้อลุ่นเด็มแล้วยูมือพับบีเอพับฮัลโหลเจ้ากันเจ้าเลเจนยาสิบตีพอลอยบีบีเจจีหมอนยาเอ็มมาอยู่กันนั่นเลย
0: อ่ะอาม่าด่ายาสิบตีจานาล้อยาพี่ยาเขาตัวจานาโยฮาเออยาเดือนุ่นนุ่นว่าซะซะก็ก่อนยุ่ยยุ่ยสาแล้วอาจารย์น่ะเอ็มมอนเนี่ย
1: เธอเรานุ่นไปอยู่ว่านั่นสิเลยอยู่ว่านั่นสิแต่เดือขยันน่ะทำมายาพี่ดอยานาก็จำอุปโอเที่ยละน่าซะซะไม่ถึงก็มาจอกก็คอยยาบ้ามชั่วโมงบิดจอดฐานเนี่ยยอนนนาพิวซะยอนนนาพิวซะมาโลเล่บัวหลอกกัน
0: ยังอามาดาเดือนตาจอดในยามมือจอดในมือก็พิวซะ
1: เองพิวซะแล้วยาเยอะใจเยอะดอยพี่เยอะเมียวซะซะที่มีเนื้ออดามาเดือคอยนันยานาหล่อยบินนานเนี่ยยาวซะยาวยานเนี่ยสีเนี่ยพลังอ่ะพิวซื้อหรอ
0: โอ้งั้น
1: ที่มีเนี่ยที่พวกนับประทิศญี่ปุ่นสุโขทัยซะซะ
0: ยาบ้าที่สิที่พงงดูเนี่ย
1: ไงญี่ปุ่นสุพรรณเลยซะซะยาดูไม่บิจูจูบิสาว
0: น่ายาดูนะคนนี้มาได้พี่ตัวเจน่าฮูโก้ก็ยังไงนั่นแสดงว่าพี่ตัวเจเลยทุยดูสัตว์ดอลลาร์ยังไง
1: สมุดจองก็หอมบิสา
0: วโอ้ก็ไม่ถูก
1: สมุดจองก็แล้วดู
0: นะมาได้เจน่าสัตว์ดอลลาร์เ
1: องไม่ยากก็น่าก็สัตว์สายเงี้ยเราอยู่อยู่ว่านั่นมาอยู่จูดูขยันแล้วก็ยังขันตัวจีบยังไงหมดเนี่ย
0: ปุลานาอบูมิเชคอยมาสัญญาดุมงาบูมิเชอดุมเลยยอมมึงงาและมีแต่มะบิโกโกเจอแน่อะคายามาและอะคาเลทาสะดอญูจิหามือมือจิรอสินอะตัวคายาเนเดจายถาหอสินงาเมทอบักกาแฟก็ก็แมอะลออันตะคายาเออนอดูนาลอกาลาเนอะอะลีเนอะอะลีผ่าและคุมาแฮอะลีผ่าและลอยะทอนจูเนอมิจิก็ยะลาเออดื้อมาอยู่ความมึงญาละ
2: อีสันดีกูก็จะเล่นในความมือแล้วก็จะล่าค่ะแต่ทุกที่มาจีก็อ่ะมอปุระอยู่ปุระหาผ้าปุระมอกระลากระลาอยู่ดูมาอยู่ความมือเนี่ยกูลองเล่นมาเต็มยอดเดียวที่ปุยละมอแต่ไอ้หลอดที่ปุยละน้าหลอกระลาเล่นมาเต็มยอดเดียวกับบัดดีครับเฮ้ยน้าขอนี้ถ้าก็อารมณ์ผ่าเราได้สั่งว่าปลาจอดเนี่ยที่เขาเรียกฉันจวนเนี่ยยังไงเฉอะหรออาหูบาอาคนอีพังไงยักษ์กูเชื่อหัวเนี่ยแม่ยันยาหรอ นิมจีเอากาพันในบินาหาดาเลเดเยเนียเดเฮกันเนน่ายำข้าเจล่าเฮเลยเนียวอายเช่ากาเลบินาหาดาแกมาเยเนียล้อนิมจีเฮกาเลมทาหุมนาขอนีเธออายุบุอ่อล้อเนช่างาเดเฮกัมอายำข้าเจล่าหรือพ่อบินาหาดาเนอายำเจียนาขอเนี่ยก็อิมาเดยกอนาโลจิยูเมเดอาคานึงสอล้อที่ขอรู้ว่าปะทองจุลามาเดก็อิมาอุดุธรรมา
3: 我下下面的，我下面那不。

错普林啊东会托得了老错莫林啊东啊瞧我能错普林啊东会马通了那错会马大瞧路啊你来啊都错普林啊东会

老婆人啊，你也马乱，让你上去马大。上路啊，娘嘞，你娘出家都偏啦，然后出马你玩嘞。

산이 처절하도 지도 자은호 풀릴라 마코냐라 넘어릴라 마시에 냐라 달래티제마 설냐에 달래티제마 풀냐 처처아유아

선녀를 안으시는 자오 아드밤을 며마든 혈라 며마풀레야 아드처풀레야 너의 통해들 미소포미마 울루마폴레

들을 아마 처여라 들을 아가냐라 처여들을 처수해 말르냐라 제염이 나들을 아마

mà ya khu lu ya le cho lo ma ngơ ya bu ya to lu la.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงเปิดเซลฟ์เช็คคุมระบบไฟอัคคีภัยและประกันภัย
6: นายพรพงศ์วิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมการยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับเช็คลิสต์การตรวจจากเดิมที่เน้นหลักสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาคารและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเข้มข้นครอบคลุมการตรวจ3ด้านได้แก่ด้านความปลอดภัยอาคารด้านการป้องกันอัคคีภัยและด้านสุขลักษณะโดยจะเปิดระบบเซลฟ์เช็คให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ของสำนักดิจิทัลครอบคลุม5หมวดสำคัญได้แก่ระบบอัคคีภัยการเดินสายระบบไฟฟ้าระบบเสียงระบบสัญญาณวัสดุตกแต่งผนังฝ้าเพดานฉนวนผังแสดงพื้นที่ประกอบการและจำนวนคนสูงสุดและการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งระบบนี้จะจัดส่งให้ผู้ประกอบการภายในวันที่28กรกฎาคมนี้และขอความร่วมมือให้ดำเนินการประเมินตนเองและส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งสร้างทักษะ AI พัฒนาทักษะคนทำงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจรายย่อยแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด นาดย่อมขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ MSME ซึ่งเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งพัฒนากำลังคนผ่านการ up skill re skill และ new skill ควบคู่กับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการรับรองความรู้ความสามารถและการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการนำ AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาคนและมาตรฐานการทำงานซึ่งการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนพัฒนาคนเพราะแรงงานที่มีทักษะและสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประเทศไทยค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าในธนาคารหิน3วานจังหวัดบึงกาฬ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยโดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬโดยการค้นพบดังกล่าวเป็นผลงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งคณะนักวิจัยได้สำรวจพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี2568และพบค้างคาวชนิดนี้เป็นครั้งแรกในไทยทั้งที่เดิมมีรายงานการกระจายพันธุ์เฉพาะในสปป.ลาวถือเป็นการสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานและเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศแม้ค้างคาวชนิดนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์แต่เป็นการยืนยันให้เห็นว่าพื้นป่าของไทยยังคงมีศักยภาพในการค้นพบชนิดพันธุ์ที่สำคัญทางวิชาการได้อีกในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
1: หมือนซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเล่าก
12: ็อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
13: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายเลข053-276-068และ092-246-8579

มือสูงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ถ่อมเสียงใต้เขากูก็กูก้นทั้งหมดทั้งเสียงค่ะพบชบกันที่ห้องปล่อยเสียงใต้สวทวิ่งเก้งมือเจดอนเก้งมือ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ข่าวยาม10โมงต่อถึง11โมงกลางเนื้อและกลางค่ำค่ะอุบโอตุ้งตากันในวันเมื่อไหร่ในก็เอามาบ้าดังหลายลวงหลายอันฝากตอนสู้ถึงพี่พี่น้องน้องเขาเขาสุขาเลยมาพบทบกันตอนอ่อนตั้งเสียงหนังในในในข้าพี่น้องกูก็กูกวนเขาเขาอันยินถ่อมเสียงใต้เขาเขาอยู่ย่ำเลี้ยวมีมังกระตอนตานาการตอนตานาเฮินตาเย่พี่น้องเขากูลองกูป้ายป้ายในคัดเจอเสียงมาอยู่เป็นเอ้ยก็เอ้ยเซพี่พี่น้องน้องเขาเขาข้าวย่ำสิบโมงต่อถึงสิบเอ็ดโมงกลางเนื้อและกลางคำค่ะในวันอาทิตย์เสื้อหนังในในในเฮาคาเดมามีธรรมตระสั่งสอนปอนปันพี่ๆน้องๆเขาให้เล่งยินถ่อมธรรมตระเอาเข้าใจเสียแหละคึงปองให้สร้างกว่าเลยลองตั้งสมาอาชีว่าอันพี่ๆน้องๆเขามีเสอําก้ายังเตเอามาปาดังเพ่งความเอามาฝากดอนจนชื่อถึงพี่น้องเขาเขากูก็กูเกิลเคนดอไปสืบยินถ่อมด้วยดีตั้งในเสกัมในค่ะข้าวเป็นยิ่งหมูขาวนุ่นในค่ะเลยมาเป็นโอ้ยก็พี่น้องเขาเป็นผู้จัดรายการอยู่ที่ในสีแหละสังวาลัดพิษลัดปึงอัมทูฮูแมนเซอร์กอลีเอในวันเมื่อในอัมไปห้านเซอร์กอลีในหมอกลัดถึงกันเลยค่ะเขาขาห่มจุ่มพับดอนพี่ๆน้องๆเขาเขาเปลี่ยนไปแลกลายตั้งหู้กันนั่นเป็นรองตั้งลีเซ่คึงปองให้สร้างกว่าให้ลีเซอันต้นเสเก่ากันกูเจ้าในวันคำอยู่ค่ะเฮาคาเดกว่ายินถ่อมด้วยเพ่งความกันอิดอีกว่านส่งขึ้นมาอบโอ้กันแช่งหนึ่งกัมเดเป็นตรองตั้งซึ่งหืออันวันนั้นไปสืบยินถ่อมด้วยแทงเซกัมค่ะ

อ๋อค่ะเรียนนิ่งถมเพ่งความกับทรงเพ่งความเนี่ยค่ะความที่หนึ่งห้องไว้ว่าตึงมันลาเนี่ยค่ะตึงมันลาเป็นเพ่งความปีไซที่เสียงห้องไว้เนี่ยค่ะหมอกเครื่องข้าวหมอกก็ดีหมอกขณะมือมันหมอกมามันกีหางหลีสุดงามมาเยอะเนี่ยมันก็จังตัวคงกว่าไว้เข้าเลยเข้าแน่นค่ะนะก็เป็นนั้นแหละปล่อยมันเป็นกว่าจอมสภาวะมันสิกุ้ยกะส่วนกาวคาตึกหางหลีหางงามอยู่นั่นในก็หลุเลยมันเดี๋ยวมีแมงพึ่งอ่อนมาจอมหลายอันนั่นขนาดไรตีหลายตั้งมาจิ้มกินน้ำจิ้มน้ำหวานมันผัดกว่ากันสิมาต่อพึ่งเพราะหิวเพราะตัวคงกว่านั่นมันก็แตกนึ่งเหมือนหนังกุ้งเอาคานั่นกุ้ยกะมือขึ้นเหมือนน้ำขึ้นในหลุเลยหิบก้นตักพักหวานก็กำกุนแก้งในค่ะเนาะอีสังเสียอําว่าค่ะมีมือขึ้นก็เตมีมือลงก็เพื่อนั้นแหละพองเสื้อหนังไหนในในก็ฝากตนถึงกูก็กูกุนเนี่ยค่ะอันเป็นกว่าเย่าก็เฮาเป็นปนกว่าเสหนังฮื้อเตหังเฮียนเตเป็นมาวันตามื้อนั้นนั่นเฮาขาถึงฟองเฮ็ดสร้างเสเฮ็ดกว่าเฮาบ่เลยลีเสอ้อนนั่นเป็นรองตั้งอ่องเป้ดอนดาตัวเฮาค่ะเย่าค่ะแทงความนึงค่ะตอนถึงก่อหันเนี่ยค่ะเป็นเพียงความนั่งพองนวลเอาเข้าห้องไว้ฝากตนถึงหับการด่าการวันกันเมืองซีต้าก็เป็นน้องในก่ออําลืมไหลหนังเก่านะคะปันแห้งเสืออยู่กูข้าวย้ําว่าซึ่งหนังไหนค่ะนี่ก็เป็นเพียงความมาฝากดอนสู้ถึงกันย้ําเหลียวเฮาค่ะได้สืบยินถอมด้วยธรรมตรากันก่อนจ้องขึ้นมาอบโอ้กันแช่งติมีลองสังหลายๆแค่ดอกไปสืบยินถอมด้วยค่ะ

ในนั้นนี้ปีศาจนำข้าพระเจ้าขึ้นในสองเห็นห้าห้าสิบสี่นี้ถึงสิบมาสามครั้งวันในวันในกระดิ่งจ้องมหาบอดีในเปลี่ยนปังกรรมฐานเข้าดังสิบวันเสาร์เลยเฉามาเสียคำในห้าวเสียกับวันกันทองตรา

ตรงเวิ้งกวนบอกผูกพรมา
คูณละกอนหรือมาคูณศูนย์กอนหรือมาคูณแปดคูณแหลมกันกอนหรือมาคูณคาแหลมกันตายกอนหรือมาเฮ็ดสนั่นย้อนนั้นแหละจำหน้านั่นสองกึ่งดีให้มันเฮิงอ่ะกึ่งดีให้มันเฮิงเนาะให้มันเฮิงไหนเอาป้าหลวงเต็กคำเลยตั้งไว้เหลือเข่งพระบอกกันนั่นไม่ได้ผูกนะตั้งพูดธรรมะอันพระเดินเราห้อยซะนั่นเพราะในว่าให้มันเฮิงไหนว่าไหนสิเต็มไรเข็ดปังพอดาราซะไหนสิแล้วเอาสิบสิบสายตีหมอกุศลคนเมืองเขาเขากว่าสำเร็จแค่ไหนว่าความกาเห็นปากมันแข็งแข็งเสร็จเด็กข้ามเห็นตั้งไว้เหลือเข่งพระไอ้กลางคำมาคู่ไว้ตั้งกลางน้ำมาคู่ไว้ตั้งมองกันนั่นไม่ได้ทำไรวะโซเดียทำไรวะศาสนาเฮิร์นทำไรวะตระร่าเฮิร์นตระร่าทำว่ามันเฮิร์นไอ้พระเป็นเราได้ปันนั่งไข่ใส่วาซึ่งเมื่อไงนะภาษาอีโซเดียจะมาแป๊กันเดียอีสินำเดซัมวะก็ใครจะจำมาเฮิร์นเปิ้งแรงบ่ไหนถึงเป็นไรข้อปานะเอไรเฮ็ดให้มันเฮือกเปิ้นสายปานะดูซะตื้อได้น่ะสิเฮ็ดบ่หนูเฮ็ดปานไหนวะย้อนนั้นแลคําได้ว่าแสงดาวปานกันท่องเวทนาลองอันซือว่าโคสุนโดนี่แหละว่าว่าโคสุนโดนี่ก็ตะกาวเขาบ่เต็มมีหังผังมันยาวโคสุนโดบ่ได้สิเมื่อเหลียวเฮาว่าอ่อนกันมันนําแล้ววงทําลงได้สิท่องดาราลักดาราลองดีไหนตะกาวเขาต้องมีโคสุนโดมากแหละมีแค่กินเขาอันไหวที่ลองแค่คนมาดักเขาย่อต้องไม่ใส่ซ้อมมันเถอะอันนั้นเป็นโคส่วนตัวโคส่วนตัวป้ามาผาหังมันมีผาผาหังมันนำนำเอเอเมื่อโคส่วนตัวอันมาได้ก็สั่งดูไว้หนังเก่านิ่มเด่นเครื่องลงตั้งไว้ก็เลยสั่งเครื่องยิ้มตั้งด้วยก็เลยสั่งกูอันกูเมื่อตัดเด็กกินเดียมเด่นลงเดไว้เด็กกว่าเด็กไปต้องบนต้องสิงลูกโคส่วนตัวบนวัวว่ามีโคสุนโดนั่นไหลเป็นนั้นมากว่ามีโคสุนโดสั่งเป็นสังวาเป็นกวนย้อนมาว่ากวนมาเห็นมาเอาว่าไหนปานยิ่งข้ามเนี่ยยิ่งข้าว่าไหนมาไหนท้องแข็งในว่าความขอนั่งแข็งแล้วย้อนไปว่าผ่านในมันแข็งแล้วแล้วเขาหลงนี้หลงมาหลงนี้โคสุนโดว่าเขามีโคส่วนตัวว่าไหนถึงจะได้เปลี่ยนมือย้อนไปนั่นนามไม่ก็ได้วาวาข้างเดียวหรอกว่าเปิดปันมาใครจะดำดอกเปิดเฮงเก่าอ่ะย้อนนั้นแล้วโคส่วนตัวได้เต็มหรือก่อนดูให้มันเมี่ยงนั่นคือเพราะว่าสะกดเต็มเต็มก้นย้อนกว่านั่นอันเขาดีโกอยู่ได้แต่วาวาเนี่ยผ่านในก็ดีโกไว้มาก่อนสองดีโกผ่านน่ะดีโกพระเดินเจ้าได้ก็ลาบุนังคือเต็มผ่านนั้นก็ได้เต็มโอ้ฐานะสัมปทาอาริคะสัมปทาเนี่ยให้เต็มทั่วโอ้ฐานะเนี่ยให้คัดสรรเฮ็ดหาอาริโกพระเป็นสัพพันธะให้สวยอาริคะสัมปทาอันใดไม่เอาเสื้อจับไปเปิดปากเกียรติเฮ็ดกรรมอย่าไปให้มันลู่หายไว้หมดกว่านั้นก็พระเป็นสัพพันธะให้สวยการมักนี้เนี่ยพระเป็นสัพพันธ์ดีย้อนนั้นแหละโคสุนโดเนี่ยเป็นรองอย่างไว้เต็มๆว่าอันนี้เป็นลาลานั่นเนี่ยโลกินก็โลโคสุนโดโลนุ่งก็โลโคสุนโดโลกว่าโลไปมากกว่าโลเป็นโคสุนโดย่อมก็สามารถเลยยิงออกโคกันเลยกว่าว่าไหนสองจอดใจเพื่อนก็บอกให้ฝันเท้าเต้นเนาะอ่านหนักกันให้แรงจัง

好了，明早明早嘛要过来靠门那门朝天的坡，铺马龙过来那边铺了明早些，通得啦我通得啦，光地大户能大很光光，那啥子呢？爹爹娃娃跟刘平山说的办法，上天叫路的铺了明早五两人，叫谁的我拿？刚当完成不啊？叫谁的我拿？叫人那边门路外啊？我话问住位在南郊内，我家个花边上，我每天浇水的话，俺们住位那多来是两万三包，三包我浇下水哇，来包不？三包，再加比侬加起来嘛，嘛浇你我来包啊。他比他嘞，我包我连他包没，他话嘛包没，你在哪呢？在这南国吧。开嘛改嘛嘞。กำไรเขาสั่งจะได้ร่วมด้วยจะได้ด้วยแถบพื้นมันอีหลอนก้อนหนึ่งคุ้มมากหลวงพ่อนั่นเพราะว่ามันมือจ้องไหนบอกสุดท่าหาขาเมื่อมือป่องมือไหนเนี่ยนี่สิบอป้าคนหลุดคนดำเมื่อดัดเสียวะเขาคัดสรรเหตุการณ์ด่านหน้ากู้สวนให้มันเป็นอาเซนกาต่างของเยอะนั่นด่านหน้าด้านหลวงว่าได้คุกสลายจังลุงคุกสลายก็ปล่อยมือเจ้าเขาไม่เวลาเนี่ยไม่ใจเจ้านั่นขัดสังเกตแล้วมันเป็นอาเซนะครับขัดสังเกตแล้วมันเป็นตั้งอย่างโอ้ว่าเมื่อเกี่ยวมาในกองเมื่อหนึ่งกองเมื่อหนึ่งหลวงป้าตั้งหลวงเสร็จแล้วเมื่อไหร่วะการนั้นในกองตั้งกี่นั้นถึงได้พระเป็นเสาขอเสาเสายาขอเสาเสาสองนะขอเสาการนั้นในกองเมื่อไหร่ในอยู่ประเทศไหนผู้มากลงอันดับเป็นก้อนนั้นพบพระเป็นเสาหนิวติดเกี่ยวมันดูไว้นั่นมันเมื่อว่าเกี่ยววันไหนบอกว่าสองบอกสองบอกเขาได้เนี่ยแต่ว่าสองปอวันหนึ่งเดือนสองปอได้หรือคัดแต่หอบฝันเนาะเดือนบ่อนเห็นปอหนึ่งเดือนรับเห็นปอหนึ่งเพราะว่านั้นมากก็สำเดียวว่ามุนเจ้าเขาได้ชุบซ้อมวันศีลไว้ค่ะสำเดียววันไหนหรอย่าวันสามถึงเมื่อวันนั้นไหนเขาวันไหนเขาวายแหละมือมันมือเกี่ยวปอหนึ่งนั้นพระเดินสองปันด้านไข่แต่มันกาลีนากายังกาลีนากาลังสมัยนาสมัยยังเมื่อพวกของมันมีสิ่งสิ่งมันมาได้แต่กล่าวว่ามันสร้างปันตั้งกัดเย็นอยู่เป็นมือเป็นปอปันตั้งกัดเย็นเสื่อมว่าเป็นมือเป็นปอสิ่งสิ่งพวกของเนี่ยพระเดือนสองพุทธราเนี่ยตีหนึ่งเลยตีหนึ่งมันก็เหมือนกันในนี้กรณีนั้นอังกุรานิกายานังก้อยนังก้อนกรณีนั้นสัมมาลาเนี่ยอาทิกังกลูบมากามากามากามาสิสิมคุกของอันวันเนี่ยอาทิกังกลูบมาเหมือนกันดังเงื่อนดูว่าหนึ่งควัดเว่ยกาใครเป็นคำบริเงื่อนกรณีสามกรณีว่าเหมือนเงื่อนซับดูว่าบอกกันนั่นเว่ยว่ากรณีนั้นซ้ำว่าซึ่งนั้นความว่าเพราะหันดีสิสิมคุกของถือดีบอกนั่นในก็เพิ่มพม่าหลวงเมื่อสู้แก่สาวดีเจ้านั่นพระเป็นสาวาทั้งมันกาลีนากาลังสมัยนาสมัยเป็นปอกเป็นมือได้บ่มันปันดังกัดเย็นใจอยู่สุขามสมัยดีในนั้นนะกาลีนากาลังสมัยนาสมัยยังไงมันปันดังกัดเย็นใจเป็นมือเป็นปอกปันลายข้อละไหนปันสี่ข้อลายข้อวะสี่ข้อข้อที่หนึ่งอาทิสุขามโยมมักมีอันว่าได้ก็มีเออไหนก็เกาะใส่เกี่ยวไว้ว่าจองใส่ได้ไปเอาก็แต่เขาพอเสื้อมีก้าวอินเลยใส่ก้าอินเลยก้าตรงนั้นเองต้องใส่อุ่นนะใส่อุ่นไว้เนี่ยในนาได้แล้วปากเกี่ยวเข้าเกี่ยวก็สั่งถูกย่อหรือปลุกไปก็ง่ายใส่ย่อเนี่ยนี่ใส่ที่หนังบุญใส่ไว้ก็ได้มีคำหลวงเลยก้มสามจ้อยเนี่ยบ่ใส่กี่จ้องคำหลวงจ้องนั่นต้องก้มสามจ้อยวะมีจำก็ใส่เกี่ยวต้องจำหรือไหนว่าอาทิสุขะแทนตอนสองมาสำหรับโอกาสสุขะว่องเลยเอาใส่ตื้นในก็เป็นสุขะหนังเก่าว่าเหมือนเมื่อเดือนเก่าเขาวางกันมาเหตุการณ์ผู้สูงลงเลยเลยมาขินมาย่ำเลยเนี่ยอันใดกินใดย่ำดังกินดังย่ำใดนุ่งใดไหวเส้นใดเส้นใดมาเขาเกี่ยวกับเบอร์เลยใส่ก็ซื้อไหวเส้นนั้นนะโอ้ดูเอาดูเอาตอนนั้นก็ได้ได้ดูได้ตอนกว่านั้นก็ใส่ซื้อปีนี้น้องๆมาเลยเลยเอาตอนเอายืนมันปีน้องในบ่อเสือซื้อในตอนนั้นเป็นตอนสองโอกาสในตอนเขาใส่ตื้อมาในเดี๋ยวเขาเป็นสุขะ

มาตราเนี่ยก็เลยยินถ่อมกว่าเนี่ยค่ะโคสุนโตเนี่ยค่ะเจ้านันตาวุ่นสาเขาหมอกลาดเนี่ยไว้ห่อไว้พันให้เขาว่าพี่น้องเลยยินถ่อมกันกูก็กูก้นกูปานกูเส้นถ่อมเลยกูก็อําเลยแจกเพว่าก็นั่นก็ไหนอําเลยแจกเพว่าหรือเลยเป็นลูกอ่อนห้าก้นหลงว่าเจ้าหนังไหนค่ะป้อเขาค่ะเป็นก้นเกย้ำพุทธภาษาอยู่ในซึ้งกอดสึกยินถ่อมกันเลยกูก็กูก้นเหมือนกันเนี่ยค่ะเขาค่ะขึ้นเตะสึกยินถ่อมด้วยเทียงเอามาปันพี่พี่น้องน้องเขาในวันเมื่อไหร่เตะเป็นลองสังไปสึกยินถ่อมด้วยค่ะนะสึกยินถ่อมด้วยค่ะ

ai nè bên ang mưa nan ắt sạt sạt si go hà nào lúc oan hay ngang nga xiềng sàn mò hiang măn hoàn lúc cầu hơi cô ẩm khơi áo áo cô ẩm áo đi đi u ý mong mê nghe nghe ẩm cướp sáng phong hay vay ơ นายเลพวนดุกมันบ่นั้นเปลี่ยนเสียงหางมันทานพวหึดเพลงกวนหลายดันกันเถียงมันไม่เลือแห้งหึดหัดจัดเสือมือนั้นไวติหิมิเจ้าหัดเต่าเขียวปอทำต่อลูกขวัดหักซื้อหน้าอามยาหันตันมังสายาวนะว่าอันดุกลูกคำทุกเมตตาเสียงยาคนใครขอทำเสือจูความจ่องเอ๋อฮักลูกมือหือเถ้าคือล็อกลายมือใจเปลี่ยนหือจำน้องขิงขาวยำลูกไทยเอ็นให้นอมมีเอ๋อมีเก่าฮักลูกเก่าต้วนเสียเจียมเสียงโลคำต้วนเสียตำลำต้วนดีงามฮักนาหัวหังมันขันกว่ามาตามมีเจ้าใครเงาเนมอย่างเถิกเสียงหูป่องเสียงเลี้ยงกว่าหันเงาตังเปียงเดนสั่งว่ามือฮักลูกมือใดไปตานอู้เจ้าฮักมือลูกกวนดีสวนวนเสือเข้าเจอป่าเจนจากำนั้นห่างมันโปเปลี่ยนหนังหูเน็ดมาเจนจากึกเพียงมาจำลาเสียงจีจูสบหวานยำนูเฮือขึ้นหมอกเน็บยาไข่เงาคนในวามเมื่อเจ้าสั่งวันนี้เน่ใจเก่ายินเอาเสียกำหัวคำอู้มือฮักมือมาทนหน้ายามมือมือเรียกมืออ่อนตีสวนไข่ลาดตีมาตุงถ่อมจิ้มจอมหูปังจื่นย้ำขามือลูกเก่าเจ็บเน็บเข้าซบอู้สูมาดีเลยเจนจ้าเอานะมือลูกยังอัน

เจ็บมือสุยย้ำนั่นพวนเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนหนองพุ่นมาอ่อนใจเก่าห้องให้อีเตยามอู้สู่อีหนูเมืองเฮียงฮักเปียงนำนำกำเอามือใจลวกหลายขึงปั่นต้อนผู้ไล่ตัวเอาฮักนาพวนขำโอมนิ้วมือลูกเมอยู่เกศบเก่าย้ำเผาเลือดก่อย้อยเสือเข้าซบกว่าพวมือมันคายใจดุกผู้ให้เงี้ยเงี้ยนั่นตื่นหวานหลวงเลือดผ่านพ่อเต็มปากตีถุ่มตีขากมะดุกซ้ำให้อุ้มเอ๋อพ่ออะไรอื่นเขาโคกว่าเมตตาฮักอย่ากว้างตวนหน้าขึ้นวนตัวเอาแลอ่ำเคอปันเฮอมื้อให้อ่ำเคอปันเฮอมื้อกินพวงยินโปหันลูกปันโซปันเจปันตั้งวันตั้งวันอ่ำมีเมาต่ำ

ตั้งแห่งบนตัวเอาขนเนื้อตุ่มออกมันจังว่าบ่นั้นเก่าในเก่าในอำกึ่งนิกจากอู่เจ้าว่วนเข้าเจอฝ่องขึ้นเนียดหาผ่องมันเอียนแลนอันหมอกลวดจึกปันไว้ในว่าหัวเลียนหวัดเจ้าทองถึงฝ่องผู้ไว้อันไข่ต้องปานขึ้นเปลี่ยนความอู่เจ้าเอาออกขนโปโปตายย่ำถือไล่ตันคือลาลามังอาโปอันปวดเจอไว้มือผาดตั้งลายไข่จาเตยามก้อยไล่ตั้งอันผิดเจอผือตั้งเหมือนคิงเฮาไล่เอาอู้เฮาตายเชียงกามซ้ำขึ้นให้เขาเขาอืดเอาเมามากให้ว่าเมาตัดเอาน้ำตาหยาดได้เมาง่ายขึ้นขามเป็นล่องขี่ขึ้นว่าหูตัวก็ตกเลื่อนยาวในจังว่าอาจารย์ตศาสตร์ไข่ละถึงสว่างเอาอู้คำทวงเย้าเสียงสากสุดกามขึ้นในพิจารณ์ในเย้าเปิ่นว่าก้นหนวกก้นตันก้นอันไก่ทำไก่ชิ้นเหมือนนางอีกุกในดินวันกาพอเปิ่นเอาเหลียวถึงเผียวเลี้ยงมาปางเสือจะปืดหน้าตื่นว่าพออยู่ในหม้อเปิ่นพอโคชา

tăng pha muốn sợ khao nợ tung xoam tuổi xoam bòi ngã tiếng phù giao hôm nay yam a cha ta sát có vắng phàn khuyên ăn bún nế quân mương mờ yam pha sợ liang chân chàng tắc quay quay tăng trang lũng mau lầu cả chữ quân lũng nè quân thầu bị khâu nở khoảng ăn ti tăng biên bị khâu nở viên này hoa เมื่อนั้นควรเจ้าปรนำผู้เมือกฮัดเสือกเขียวสาตัวอย่าจ้างขึงมั่งตวนต่างอันห้อยโซลุงเพราะว่าอาคารจำถึงขับขึงเอาเหล้าเถียมปันสวบหูกินเหล้าก่อนเมามูอาปากกากสบกง

ลงโลดตาบก้นเสือติวตัดก็ห่วยจังเรียกเยอะก้นก็อำพัดเจ้าเสือตั้งกว้างอำพัดไปย่างสีหยามอ่อนถ่อมผู้ตื่นผ่านกูหยาบเผอก้มยับไปเผอมันยาวเนี่ยเพื่อนก็อ่อนกันต่างลัดพระเพียนเจ้ามีดกุ้งเยอะกูได้ยาเสือจังหยองเล่าอายสาบมาตัวแค้นตัวอย่าจ้อตุงซ้อมปีจ้อมตังไปย้ำในตัวหลงไปงาตักมาหย่องอ่อนหมอปัดเจ้าอ่อนให้ยำพระเพียนเจ้าก็อ่ำยึดอ่ำหวนสมกวนจนสันเดิงยึงอันปัดโหตัวอ่ำพานอ่ำตีนเจ้าก็อ่อนเอาหยันสังขาจ้อกว่าตุงเขาหัดเต้าเผียวเสืออันสวดจังใหญ่หูปองปึงขัดเชิญโมหูตังทำนายยับนายเล่เป็นนางมือนั่นอันเปลี่ยนนาลากีรีฮัตที่สินเปียงโคกวางจ้างคุณเลียนแห้งปืนอาลาก้าจื้อตวมเข้าย้องเข้ายี่เข้าตั้งนำตินปั๊มงงทวงเจมสวงเข้าเสียบเหลือเข้าเอาเจมอ่องตากถูเนาส่วนทางหน้าเฮือนนาเยตั้งนำเจเจเรียกทายาเย็บเปียเตยามผู้อังกงสวยตินปั๊มเมื่ออันตักจำมุนสงพระเจืออันจวมมาอย่าหันเจ้าลายป้ามุงกว่าเผยก่ออันกันต้องป่านป้าเปลี่ยนเจ้าก็เปิดจ้างหลงเมาเหล่าอ่ำหู้ป้าหู้ภายกับไก่ลองหนังในโดเวยันยาตัวในเมาเฮียงเตวะพระเปลี่ยนเจ้าสมะอ่ำไปอ่ำกว่าเมื่อนั้นเจ้าอนันตาป้นกว่าหน้าไปกว่าโทหน้าตั้งฟังพอจ้างตัวก็ปันเฮงยาคปีตอตักปุดตายตางพระเปลี่ยนเจ้าสมะคงตะโคอีเจ้าอนันตามามีเนื้อกลางเปียตายตังพระผู้หันทบยาจ้างไปเพียทางเอียนเลียน

นาสร้างก่อนล้ำจอมมีลูกอ่อนกว่าอาตามือนั้นพระเพียรเจ้าจังได้เอาตั้งสร้างจันเมตตาวาจาห้องปากลาดเนกว่าจูจังตัวไปยาวนวลยันเจ้าเอาตั้งเมตตาน้ำนาพังวันนาลากินลีงงกว่างมลียังปวงหูภายที่มันยามาจูอันเปื่อนตึกเหล่าเมื่อในอําจะเฮาโตมีลูกอ่อนก้นนั้นตื่นว่าเฮาอันมาจูคิงเก่าพระมามาอย่าเปลือเปิงหลวงลอยตามนาย

0: เข้าปางซ้ำขึ้นไหวหน้ามาดีแก่นเจ้าเพราะวัดเก่าจำขวางเมาเหล้าโกปังเต้นังว่าก้มหน้าความว่างตัวคุบจูฟ้าแดงแก่นเจ้าตีสันนาปันยืนซ้อนเจินเมตตาย้ำขามือขิงนั่นผู้เจ้าอ่องอย่างซึกยามในจำอ่องปีจังไปตัวขนที่ว่าตัดลำโอนเฮ็ดมาวายนั่นขึ้นยาโกงดีงามผู้เจ้ามายาวจังว่าติวตายาพระเฮ็ดมาลายทันเจมันไข่เกิงกูลายยามมึกนาถึงอันบวชขึ้นมาตีเจ้าเก่าย้ำเผาตุข้ากายาขันธาโยกานอีกจากดินงาบอื่นกว่านำหน้าเครื่องป่าป้าป่องเต้าย้ำขาตัวเขาถึงอะไรไฟปวนยับหัวนังลิ้นเตียงงาบอื่นกว่าวาจาเพื่อนลัดอาจารย์ตะสัตว์งินกว่านำหน้ามั่งตื่นไม่เมาชาขึ้นหูจักโตพวกเขาหลอมโกเพราะดินอื่นเสียมันติวตาดเปิงนั้นมันก็เป็นอันกวังกวังกากามังกำเหมือนอันตัวยงยาอะไรหอกเตียงโหเตียนนักยาวไงท่านพวกขึ้นถึงเสียงเหล่าพระสมโหตราอินลูอําจังตาหันพักตูตั้งมือตีเชิญโนนิปานจังว่ากวนเอาความเมตตาในวดมันนักหนาอายาปินซานันตริยากรรมเสือกลำทานการมึกสุดที่ยาวนานกะไหนใครลาดเนกว่านำหน้าปิงน้องทอมมาตราเจ้าโหอ่านปันเฮเลี้ยงใจตราเจ้าลีหูคงก็มีคนเท่าเนสวรรค์วันกันตุ้งต้องเข่งวันเอ๋ยามมึกเสียเจ้าปีจะหังตีคนเท่าในยามเฮามาเปียเพนปันเคลื่อนติวตัดยาพระอาจารย์ตสัตสมายาอุตนสาผู้อันพิจารวายเลือนคือตื่นเฮาต้องกุมันเฝ้าสติสังชางและขาวหมดอีกสังยี่อ่อนมาสวนขับหมอกลาดเปิงปังปันขอความทำเพราะว่าผิดซ้ำความเฮาเสกำลอยดาก็ในเย้าจวนขวัญบาดดวงเมียดผู้โสเฮาโลเมตตาน้ำหยาดต้องเสือจังวางยืนตั้งหลายเตี่ยวคนเตรียมคนหอคนผ่อมคนยินงงลินตราเลี้ยงหันเจมันปวมีจีจูผ้าคู่ตนสวนห้องหมอนตั้งเลี้ยงเตืองความนายส่งยืนเตี่ยยาวเจมันหยาดที่กาพี่น้องเฮาเขาเอาเจมพี่สังสันก้นกาตั้งหลายสาธุอนุโมทนาขาวจริมูดปอกัดเอาตั้งน้ำหยาดขับส่งยืนซื้อสปีสตาสตวาวันไรตุงยินเลยดาข้างในอวนกันป้วนรวด
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากพื้นที่นำร่อง20จังหวัดสู่การใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ
7: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงภาพรวมติดตามผลการดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรว่าอว.จะสนับสนุนการทำงานของบพท.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาทุนดำรงชีพ5ด้านได้แก่ทุนมนุษย์ทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนกายภาพและทุนสังคมโดยใช้ข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานในการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาความยากจนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมผลักดันให้โมเดลที่ประสบความสำเร็จจาก20จังหวัดนำร่องถูกถอดบทเรียนและขยายผลไปยังทุกจังหวัดภายในระยะเวลา1ปีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสด้านอาชีพรายได้การศึกษาสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการบพท.กล่าวว่าโครงการวิจัยแก้ปัญหาความยากจนที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี2563ใช้กระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ตั้งแต่การค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนการวิเคราะห์สาเหตุออกแบบโมเดลแก้จนการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบสวัสดิการทำให้เกิดโมเดลการแก้ปัญหาที่พิสูจน์ผลสำเร็จได้จริงและพร้อมขยายผลสู่ระดับประเทศเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มคนขับรถรับจ้างลอบขนชาวเมียนมาโดยเตรียมส่งเข้าพื้นที่จังหวัดราชบุรี
8: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงบ้านพละตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยจึงเรียกตรวจสอบพบชายไทยอายุ23ปีเป็นผู้ขับขี่และพบชายสัญชาติเมียนมาอายุ23ปีอีก1รายซึ่งไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรได้ผู้ขับขี่รับสารภาพว่าได้รับชาวเมียนมารายดังกล่าวจากพื้นที่ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดเพื่อพาไปส่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยได้รับค่าจ้าง 19,000 บาทขณะที่ชายชาวเมียนมาให้การว่าได้เดินทางมาจากเมืองผาอันประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้ง2รายส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะยุโรปเรอัลมาดริดเดินหน้าเสริมทัพนักฟุตบอลฤดูกาลใหม่ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันไม่ปล่อยโรดรี
9: ความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดโดยเดวิดออสตินรายงานว่าสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการเจรจารายละเอียดเรื่องค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามกระแสข่าวดังกล่าวถูกเอนโซ มาเรสกาผู้จัดการแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าสโมสรไม่มีแผนปล่อยตัวโรดรีออกจากทีมพร้อมระบุว่าข่าวลือเกี่ยวกับนักเตะระดับโลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามปกติและย้ำว่าเวลานี้นักเตะกำลังอยู่ในช่วงเข้ารับการผ่าตัดและฟื้นฟูร่างกายก่อนกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่เปิดเผยว่าเรอัลมาดริดยังเดินหน้าล่าตัวยานดิโอมองเด ปีกทีมชาติโคติวัวอย่างต่อเนื่องหลังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับต้นสังกัดแอร์แบร์ไรซิกเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการส่วนความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นิโคสคิร่ารายงานว่าเรือใบสีฟ้าเตรียมยื่นข้อเสนอสูงถึง90ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวอายุบูอัดดี้กองกลางดาวรุ่งของลิวเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ปุริมภัสสอนการรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของธนดนตรีคืนวันอาทิตย์ผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกถึงก็คุมเสียงจากภูผาถึงทะเลที่คุณเปิ้ลขอมาจากกรุงเทพนะครับคุณแบงค์ทรัคนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับเมื่อสักครู่ในช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับผมเปิดเพลงอะไรไปจำได้ไหมมีเพลงลำวงลูกนี้เพลงกรึบแล้วก็เพลงคนจนจะสุขคนจนจะสุขนี่ของพี่อีฟุตบาทไม่ทราบว่าฟังเพลงไหนกรึบนี่ของน้าหมูแล้วก็ลำวงลูกนี้ของน้าเสกศักดิ์สิทธิ์เชิดลานะครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่คุณทำมาในคืนวันนี้ก็หลายเพลงนะเปิดเท่านั้นเลยนะฮะในช่วงนี้ป้าหมายบอกแสงจันทร์สว่างใช่ครับก็ถ้าเป็นช่วงวันที่จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีวันจันทร์เต็มดวงนี่นะครับก็ใกล้จะถึงในเทศกาลนี่นะครับในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เทศกาลเข้าพรรษาหลายคนก็ทำบุญแล้วก็มีการแห่เทียนเข้าพรรษาด้วยนะฮะก็วันหยุดติดต่อกันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมด้วยก็เลยติดต่อกัน3วันนะฮะแล้วก็ระหว่างหัวท้ายคือจันทร์กับศุกร์ก็คงจะมีคนที่ลาในช่วงต้นกับช่วงท้ายของสัปดาห์ก็จะลาทั้งยาวทั้งสัปดาห์เลยนะฮะถ้าใครไปตั้งแต่วันศุกร์ก็นู่นนะฮะอีกวันเนี่ย5 6 7แต่เสาร์อาทิตย์หน้าอีก8 9โอ้10กว่าวันครับก็เขียนเล่นสนุกว่าอันนี้ลาพอสุดท้ายว่าถึงกลับมาก็ลาออกเลยนะครับครับเพลงที่นะฮะคุณขอมาทาง0816346452นะครับ0816346452กับเพลงผู้ผ่ายังท้าคนก็เพื่อนรักนักออกแบบบอกอะไรของสะสมที่หลายคนมีคนทำไม่มีเลยครับน้อยใจอ่ะมีแต่ไฟล์งานเดือนเต็มคอมเลยฮ่าๆๆแล้วจะเอาไฟล์รวมโปสเตอร์แต่ละปีทั้ง3ปีไหมจะส่งไฟล์ให้ใช้ภาพจากไลน์ไม่ได้นะไม่คมชัดเดี๋ยวให้ก็ได้ครับต้องรีบดาวน์โหลดภายใน3วันพรุ่งนี้เย็นส่งให้ปิดคอมไปแล้วอ๋อได้ครับไม่เป็นไรเกรงใจเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเอาบัตรทุกรอบตั้งแต่3ปีที่เขาออกแบบมานี่ให้คุณแนนไปปริ้นมาให้แล้วก็เดี๋ยวไปเคลือบมาให้เลยนะครับไม่รู้ว่ายังอยู่ครบทุกรุ่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คดูนะครับว่ายังเก็บไว้ในแต่ละรุ่นทั้งหมดทั้ง3ปีเลยทั้งหมดเลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะดูให้แล้วกันนะครับท่านก็จะทำออกมาแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เพื่อนนะครับเป็นบัตรสตาฟดีไหมนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่ขอมาทางสุราษฎร์ธานีภูผายังท้าคนและลำธา

0: 啊。啊
1: หนึ่งในผู้ที่ทำให้มาริโอน่าได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากนิตยสารบันเทิงคดีแล้วก็ทำงานในค่ายเพลง Milestone Record ที่มีมาริโอน่าจากใต้ดินมาสู่สังกัดบริษัทของพิสันมาโนพุทธานแล้วก็วันที่6สิงหาคมพิสันมาโนพุทธานจะมาเป็นผู้ที่เกิดก้าวนำเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโฮน่าด้วยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้นได้มานำเข้าในช่วงของติโอลานโปรเจกต์ที่ผมได้นำเสนอกันไปในช่วงวันนั้นที่เรามีการเข้าสัญญาณเทียบเวลานาฬิกาตอนเช้า8นาฬิกาและก็ตอนค่ำ20นาฬิกาด้วยนาฬิกาโบราณที่อยู่ที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยมาเนิ่นนานหลาย10ปีก็ได้นำเข้าในช่วงของการแสดงของดิโอลานโปรเจกต์ไปนะฮะพี่โอดิโอลานโปรเจกต์ก็ศิลปินทุกๆวงดนตรีที่ได้มาบนเวทีของทนดนตรีโดยแทบจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยถือว่าเป็นค่าเดินทางอันน้อยนิดที่ศิลปินได้รับแต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนได้มีความตั้งใจแล้วก็บอกว่าเป็นเวทีที่มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรตินะครับเช่นเดียวกันที่ผมก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับทนดนตรีสำหรับทุกๆศิลปินเกือบ30วงดนตรีที่ได้มาในช่วงเวลาของทนดนตรีหลาย3ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับกับบทเพลงที่ท่านฟังที่ขอมาแสงจันทร์สวยงามให้ไว้ในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลวันอสังหาบูชาและเข้าพรรษาในช่วงวันอังคารและในช่วงวันพุธวันพฤหัสนี้นะครับทางกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แสงจันทร์ครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม40นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็พี่แอดสุนทรีเวชานนท์ล่องแม่ปิงที่คุณกัลยาก็มาทางกูเกิลฟอร์มนะครับและเป็นศิลปินที่ได้มาแสดงให้กับทนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงปีที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครั้งที่2ของปีที่3นะฮะ70ปีกุหลาบล้านนาเราจะนำบันทึกการแสดงมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับแล้วผมก็คงจะส่งข่าวไว้ให้พี่แอดได้ทราบได้ออกอากาศแล้วนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ออกอากาศมากับปีนะครับช่วงการได้แสดงความอาลัยนะฮะก็มีอีกหลายต่อหลายศิลปินนะฮะที่ตั้งใจว่าถ้าได้เดินทางต่อในปีหน้าก็จะพยายามเชิญมานะฮะแต่ว่าคงจะเป็นการทำงานที่อยู่ข้างนอกแล้วเพราะเป็นข้าราชการบำนาญแล้วนะครับเกษียณราชการในปีนี้อีก2เดือนข้างหน้าเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วมาสักครู่ก็โทรมาถามถึงชื่อเพลงว่าผู้ผายังเท้าคนนั้นเพลงของคนดันเกวียนไม้บอกใช่แล้วก็เพลงลำธารนั้นใครเป็นคนร้องก็เป็นโครงการเป็นเพลงของทางพิสันมาโนพุทธะเป็นคนทำงานชุดนี้นะครับแล้วก็มีนักร้องจากมาริโคน่าคือธงชัยรักลุงมาร้องแล้วก็มีจากมาริโคน่าด้วยนะครับเพลงที่คุณขอมากำลังใจและไกลที่ติดค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับ

ศิลปินที่เมื่อปีที่คือปีเนี้ยในช่วงที่ผ่านมาก็เชิญไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่พี่อ้องก็แบ่งหลับแบ่งสู้เพราะว่าเรื่องของการซ้อมนะครับศิลปินที่มีคุณภาพทั้งหลายก็ต้องนักดนตรีก็ต้องมีการซ้อมไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนหรือว่ามีความสามารถแค่ไหนทุกคนก็บอกต้องซ้อมไม่ว่าจะวงตะวันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็คนก็ระมัดระวังกลัวว่าจะจำกันไม่ได้กับเพลงหรือจังหวะดนตรีเป็นเรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เขาเล่นๆกันเหมือนกับที่น้องเนเน่ได้มาแสดงในวันนี้ซึ่งในช่วงเย็นๆเนี่ยก็เป็นบทเพลงเคลิ้มเพราะๆนะฮะจากวงดุริยางค์ฐานเรือในช่วงตอนช่วงก่อนหน้านะฮะช่วงเย็นๆในกิจกรรมแล้วก็การแสดงที่บริเวณป้อมมหาการนะฮะก็เอ๊ะป้อมมหาการหรือป้อมพระสุเมรุป้อมพระสุเมรุหรือเปล่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็ในช่วงก่อนหน้านั้นก็เป็นวงดนตรีรู้สึกจะมีวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ของเราวันที่27วันพรุ่งนี้ด้วยนะยังไงก็ไปดูกันด้วยนะครับของเราก็มีเน่เหมือนกันนะฮะมีนิ้งหน่องนะฮะมีนิ้งหน่องนะครับไม่ใช่ดนตรีล็อกแต่เป็นร้องเพลงไทยเพราะนะฮะนิ้งหน่องนะครับก็วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้แสดงช่วงเย็นด้วยก็ไปชมกันนะครับในน้องพาช็อปคอลัมน์นี้เขียนว่าวงก่อนหน้าเพลงลูกกรุงเคลิ้มจากทหารเรือเปลี่ยนโหมดร็อกกันเกือบไม่ทันเวทีนี้ไม่มีกรรมการไม่มีปุ่มกดแต่คนแน่นกว่าตอนไปยืนที่อเมริกาในนี้เราย่นขึ้นเวทีกลางป้อมมหาการเอาป้อมมหาการจริงนะร่วมวงโอโซนในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ไม่มีปุ่มกดตัดสินไม่มีกรรมการนั่งเรียงหน้ามีแต่คนไทยยืนเบียดกันจนเต็มสวนสาธารณะเย็นวันนี้เสียงจากเวทีกลางข้ามคลองไปทั้งสองฝั่งคนเดินถนนหยุดเดินคนซื้ออาหารหรือคนซื้ออาหารเรือหยุดกินเด็กที่ไปไกลถึงอเมริกาก็ทาเรนต์2026ไม่ต้องแนะนำตัวที่บ้านเกิดงานจะอยู่ถึง31กรกฎาคมเชิญพระเกียรติวันที่28เวทีโลกวัดกันที่คะแนนกรรมการเวทีริมคลองวัดกันที่คนที่ไม่ยอมกลับบ้านฝากความรู้สึกตรงนี้ไว้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆน้องๆที่เป็นผู้ที่เดินทางมาไม่ว่าจะงานศิลปะงานดนตรีงานวรรณกรรมหรือว่างานทุกๆงานที่เป็นงานสร้างสรรค์ทั้งนั้นก็ขอให้มีกำลังใจแล้วก็ส่งผ่านกำลังใจตรงนี้ด้วยปิดท้ายกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ที่ผมพิจารณ์รุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอกลิ่นของกลุ่มเสียงทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบรรพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอริยาช้างน้อยนักเดินทางคือวันนี้ลำลาคุณไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
2: พ่อคว้า
1: เนาะจง
2: ตัวดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦，莫给豆沙，跟那王子太多。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
1: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
6: 做在团捏巴，做做事情的给靠么？来要这个么靠有给？做事是提不通，要做事情做个路给？来做这个么？我只要懒得个多么咯，个么在有到在一般捏了八个，都能么我做事情？有问到这路途做做这个么也好？สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจโกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเป้เป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
7: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชื่อมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สังชัวหูติเขียวไทยดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลูกชื่อหอยฮาลูมงอีนูไปหาออจายังสองจูไปหาเถ่าชื่อหอยจื้อเต๋งจูเจ้าเต๋งยังจองดูไปหาเถ่าชื่อหอยเก่าเฮียงเต๋งจูเก่าหยี่เต๋งช่างต่องดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวเฮียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์ดอกนัวมงย่อไป

Nhớ rồi, ý trọng là giữ cái tiên linh trang suốt lâu, mang đậu núa cũng bao nhà sảnh hàng. Dòng xa cho anh chọn đủ số tông chua hà lưu mông đậu lúc sảnh tranh mày. Tuần dư ý trọng là giữ cái tiên linh trang suốt lâu. Quân đánh núa chế yếu thói ý trọng là giữ cái tiên linh trang suốt lâu. Cứ mình càng lưu sai hàng, càng lưu nông, nhớ cho hủ phết Facebook. Mà thó của mây băng gọt like, gọt share. Ý lệnh ý chè bút cho phết sau và thó AM. Ý chênh bảo bùa chàng เจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มากูเอาช่องดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยอยู่ลุงทูกูย่ออัวพงยืดเถ่าปีมองจู่จัวเถ่าเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮัตานูนัวเจกูจัวเกาลูกชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อย่อฮัตาเล่งตือมั่วสู่แจ้งแจ้งกลางจืนัวหล่อไม่ดาวสู่ต้องมองสุนชาไม่วิโยฮัตากูชื่อยอดจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจืนมัวเล่งตือลูกใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจืนหนัวเจไปสวดเลยมองก่องกีหล่อใจอ้วกีจวนจืนมอง

ส่วนเสือหนัวเจกุยมัวอีช่างลูกเป้าคือหาสู่จอตัวเน่งคือเสียงเตาใจจอพยาธใบไม้ตับจอลูกถังจั่วไปสวดเล่าเตาเป้าไม่ยอฮัตตาเล้งตือคือหยาโนเต้ของชื่อช้าของยงลอสยอหยาโนจอนเชยน้ำจืดคือมั่วจอเกรดสีเล่าเล่าเอ๋ยหยาโนเถ่าคือนึกจุดสาหลอดสุยอนนึกเจ๋งยงยงมาหยัวจุดเตาเจ๋งฟังอ๋อจังเต้หยัวเตาใจจอพยาธใบไม้ตับกางซัวหูยูรู้จีมาย้อนซวนเถ่าองค์การอนามัยโลกเตาตะตวนทวดตะฮาตาจอพยาธใบไม้ตับนัวนิยออีจอสารก่อมะเร็งกลุ่มที่อีกือมั่วแปงสื่อกือหยัวย้อนซัวหูยูรุ่นจอจีเตาเน่งเก่าซูไปเจ้าโยงเอมั่วเป็นสื่อกือโยอวดซัวเตาใจโยกังหม้อมะเร็งท่อน้ำดีมามั่วเป็นสื่อกือโยปวดซูชาเตาหนอมาโยไปเส่งกือมั่วน้องโยงเก่าจื้อโยงยี่มงจอเช้ามั่วเป็นสื่อกือโยมงท้อกีชวนจั่วคัดกรองโยกัวเดาโยหนุกจื้อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลอสยออสมกือยอดชวนเดาเจยอฮัตตันเดายูรุจีนือปัวมั่วจอเชื้อพยาธใบไม้ตับยอฮาตาจื้อมั่วเจยอสุเตาหลงเป๋ากีน่องเต้ของยงเต้นเดอฮายอสุเตามงชวนจั่วชัวชัวลุชงอีชงอีจาหัวยอฮาตาเล้งตื่นชื่อฮาตามั่วจอเชื้อพยาธใบไม้ตับยอจู่หูยูรุจีมาจอกึชัวปัวยัวมั่วจออาชัวลุจัวยูน่อยอเล้งถือกือมั่วน้องยองเจ้าเจ้ายองยิ้มมองจอเช้าเอ็นซื้อหาตามั่วจอพยาธใบไม้ตับนัวยอดสู่หูลุจีมาหยดสู่เตาอ่ามองอันร่าเศร้าเอมองช้าหาตาปัวมั่วมะเร็งท่อน้ำดียอดสวนดอกยูลุจีตั้งสุดเด้อยอฮาตาเล้งถือกุจสังกีจอพยาธใบไม้ตับมามั่วเป็นสื่อกือยกว่าเตายงยงหยีเจ้าเลยหนัวอียอนนอจอข่งจอเร้าหมอกือนื้อสาซื้ออ้อยอยัวจุเตามั่วเต้ข่งกือนื้อจื้อหูยอดส่วนดอกอยู่เต้วางเต้เจ๋อ่าอ้วจุกหูฮ่าเต้มาก็ยัวจุเตามงช้าขอกีเป้าจุนดอกจอหนัวฮ่าเบาเลยหนัวซื้อมั่วเป็นสื่อกือยกว่าจัวยูรุจีนื้อจื้อเตาใส่จอพยาธใบไม้ตับเหล่าเจนุนัวกูกูจะลุทางคาสัวเป้สวดเหล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอ้ส่วนซื้อหนัวเจเป้สวดเหล่าจอกั้งมงกงกี้รอใส่อัวกีเตา

妈呀说呀啦罗卓家大肚鸡呀说啦的在说个地了牛宝贝哟来肚鸡肚了家地来肚鸡呀

고도아마고나에여만예룽가세땡가세두용고도아마고예지네두용몽두루랑가

基督丹不加亚努杜拉基亚布丹拉拉米就用大多花蕊

苏拉吉呀布达苏玛呀说苏拉吉哈朱勒哈拉多西日西来都这

요요 비타데 가토톤 안두에네 사제 보유냐 타카데 자에투지부가요모하카네 뜨나 자신네 투지테톤

不淡，不嘛呀说出了你一个主人的话，那多是老爷你来都是大眼大鸡大鸡的多着才有路出了地。

把我的家打了的娘是不娘呀呀被这种梦啊呀呀我家了那都打着一堆哈哈。

中都一月中都干两种都

อีจงน่าจะกุดีนิ่งจังสวดเล่ารู้สึกหอยตั้งเล่าเจ้ากูอ้วนจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกังสู่ต้องจัวฮันลูมงดอกลูกเสียงเชิงใหม่ฮันไม่กูลุนทุกกูย่ออวบพงยืดเถ่าปีลูกจัวเถ่าเศร้ารู้สึกหอยตั้งเล่าเจ้ากูย่อเศร้าสู่ต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอกังโลซึนจืดลัวจัวเถ่ารู้สึกหอยจืดเต็งจูเจ้าเต็งฮะเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งย่อจัวชวดชวนูเอนูนัวจะอยู่เสาสูต้องจัวใช้จาเลงหนัวหลอกซื้อทอจัวกว่าไม่ชวดชวนเลงชวดโตจวนซื้อจูกินนอกกลางย่อรงย่อรงสวดเล่า

0: ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
5: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย

0: PDA
1: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทพร้อมเร่งระบายสต๊อกนมกล่องใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่อง
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากปัญหาหนี้ค้างสะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 4,500 ล้านบาทและนมกล่องค้างสต๊อกที่ใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่องหรือประมาณ 1.9 ล้านหีบในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแนวทางฟื้นฟูอสค.ที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาของอสค.ที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งการระบายสินค้าคงค้างการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดเชื่อว่าจะได้แนวทางในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโคนมควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพคล่องที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้กลับมามีความมั่นคงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมนมของไทยชาวนันท์มาลีรายงาน
4: สถานทูตไทยเตือนคนไทยในฝรั่งเศสหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงไฟป่าลุกลามและคลื่นความร้อนพร้อมกำชับขอให้ระมัดระวังตัวและแนะตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง
6: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเผยแพร่ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฝรั่งเศสจากเหตุไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศสืบเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมประเทศเป็นระยะเวลานานประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีบริเวณที่ถูกเพลิงไหม้ไปแล้วกว่า 50,000 เฮกตาร์และทางการฝรั่งเศสมีคำสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 40,000คนออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วจึงขอให้คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเริ่มการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่มีแผนจะเดินทางรวมถึงหลีกเลี่ยงการก่อประกายไฟเปลวเพลิงหรือกิจกรรมอื่นใดที่อาจส่งผลให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ธรรมชาติเช่นการทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นนอกหน้าต่างหรือนอกเหนือจากบริเวณที่จัดไว้และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีน รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์เ
1: มื่อสุนค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

鲜花不来好花啊，阿么啥阿我李叔母肚子的花被拉我啊，阿我李叔母肚子的我被拉他进买啊。สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดจ้าง่ะเอาวิทยุมือจะมองบัญญัติยี่ระบบยาเอเอ็มยี่ครึ่งความถี่งบัญญัติตัวลีเฮียสิทธิ์โชว่าจูเนี่ยคือตัวหลังอ่ะอาตินทาวระบบไลฟ์สดไงเฟซบุ๊กยี่ผิงก็เบอร์สวทเชียงใหม่ง่ะAM 1476กิโลเฮิร์ตซ์อ่ะเอาลิซุงโอดูจะมองว่าไม่ยังไงทีนี้หรือว่าไงแน่ๆที่ขวาทีมอลที่ขวาแน่ๆเงินบัญญัติเวลายาแน่ๆชมขวานีชิมดสง่าที่จุดมดว่าทีมอลเงินบัญญัติยี่มขวานีสามมงอ่ะน่ะทีเนี้ยขวานีน่ะเนี้ยจะทีนี้เลยทีดูจะมองทีนี้ไงชาวขวบเราว่าคือมาปีมาเงาอาทิสตาจิชมังโงมันยังงาอามาเงจำโมอาทิเนี่ยคือฟาตาชกงาอามาสายธรรมาแบบมังโงมันยังงาบ่คืออาวุฮีคนน่าว่ายี่มีความเสี่ยงจวมังงาว่าเมียเชื่อมมาเป็นเหตุชกงาอาทิเบงโงไม่ชกงาอามาเฮียวสิเชพจงโงมันยังงาอามาเฮียเฮอที่ดีอาจูงอกกุญแจเชียงอ่ะเอาที่ดีสตาบะเฮอข้าวงาเฮียแม่บังบะเฮอไงจะมาเฮออาลาลิซที่เอาเฮียยี่มีความเสี่ยงไงที่อันตรายผิวหน้ามังงอที่มีเชี่ยมังงะยี่วิธีมังงอไม่เงาว่าโวไฟฟ้าไงแผงวงจรไงอัตโตนีโกดงอัตโตกาโกดงอ่ะเอทมังโงไม่ยังอ่ะอามาสะบะเฮทีมุลาบะเฮอากาเฮงอมาสะฮะคือชางอชาบะชาปุเชทีบังไม่ยาวเครื่องใช้ไฟฟ้าไงปัดไฟแบบตุ่มแบบงั้นปีขวัญลูกว่าปัดไฟถึงมามาเฮยี่สันลิงอพักกาโงไม่ยังเฮยี่เฮอาคือชางบะเฮชาจีว่าชาชาปุบะเฮงออาจจะอาตุเฮเบรินังอ่ะอาทิตย์ว่าชาสิบ่เฮยี่ยี่ก็อาตุจาวังเงะว่าบ่เฉยก็มาเบียมาคันเด็กได้ไงอาทิตย์บ่เฮวิ่งเฮอาตุเบียมาคันเด็กน่าไปเฉยบ่เฮยี่มีความเสี่ยงไงช่วงอ่ะอาทิตย์บ่เฮงมันยังยากบ่เฮวิธีป้องกันยังไงเอาว่าอาตัวไงยิบฟ้าไฟมาเขยเขยตะกุ้งยิ่งสนุกมาเขยตะก้าไปเชงไงอาตัวเขยเทมาเตะเทมาอยู่เขาว่าตัวก้าไปเชงไงว่าตะคนละพักก้ามาเขยอาตัวเขยยิ่งว่าทำงานว่ายิ่งมีสารไปเขยยิ่งจังมาเขยอาตัวอยู่สารไปว่ายิ่งจังมาชาสารไปใจเฉียวมาว่าไฟใช้มาเกิดน่าเชงไงอาจจะเป็นเฉพาะมาเขยอาทิตย์นี้ที่จำมองอาทิตย์นี้ว่าอาตัวจะเขยกับกุ้งยิ่งกับเชงอาละมาเชงห้าละมาละมาแต่ก็มาค่ะมีเชื้อไปเหยียดถ่ายอยู่อันนี้ใช้ประเด็นเฉพาะงานที่ถึงมาไปเหยียดเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืองานอะไรมาแต่ก็มาอยู่งูไปเหยียดเหยียดยิ่งโคเหยียดตะกั่วตั้งว่าอันนี้จุดงานอัตโต้เหยียดฟาร์มาเหยียดเหยียดยี่สิบเฉพาะงานมาสับเหยียดอากาศเหยียดที่เหยียดสางหัวที่มันยังงานไปเหยียดที่มันเตี้ยจะมองงานยี่มาที่มองงูไปเหยียดเหยียดว่าเอาเครื่องปรับอากาศไงที่เอาเหยียดแอร์งานยาบ่เคยเจอว่าวิแอปผมบ่เคยยังไงเจอว่าพี่ว่าทิ้งเงินเลยก็ทิ้งที่สักคู่ทิ้งเงินเลยผมบ่เคยว่ายี่มอโต้มั้งว่ายี่ยี่มือสั่นบ่เคยยี่ชาชิงไงชาโง่ไม่อยากเหออัตโต้เบียมาเกินนะว่ายี่เครื่องชาสั่นบ่เคยว่าอัตโต้ชอบมาเกินนะไงทำไมคืออัตเนี่ยจำไม่ชิงไงยาบ่เคยวิธีต้องการยาบ่เคยไงว่าบัตรสมบัติอาบัตสมาธิขวางเราไม่เคยเอาก็ยี่แอร์เตะความสุขไม่ใช่ไงอาบัตสมาธิขวางที่นี่ว่ายี่แอร์ยี่ละเคยเตะโอเคไหนจะไม่ใช่ไงว่าละที่จุ่มมือนี่จุ่มมือใส่จุ่มมือเคยเตะไหนที่ทับฟูใช่ของไงมันก็บอกว่าจิตลิจุ่มพอเคยยังไงยี่แอร์ขนมดับไม่ยังเคยใจเครื่องเหรอว่ายี่มอเตอร์ใช่ไม่เคยยี่เครื่องเสียหายมั้งว่าจะตุบยามาชอบมาเกิดน่าใช่ไงที่มาเกิดที่มาแจ้งตัวอย่างสามารถที่มังโง่ไปมังกรว่าวจะจะเหี้ยช่วงไงเอาจะจะเหี้ยงโง่ไม่ใช่เธอเอาเต้าแก๊สอยู่มังอ่ะ
啊，我到隔壁人啊，不要讲啊，我啊，伊扎个带个姑娘个亲啊，阿拉嘛伊开会啊，不许么个，阿天我伊靠岛啊，我伊岛过去，别话得个啊，码头么去啊，我就带些个小个，我不要咋啊，伊些个么去，伊到隔壁伊我。因为嘛，都了不好，再不擦擦我，这以后花痴的啊，他在了后边去阿都变嘛，不然他不喜欢哎，他妈好听嘛哎，阿弟要我照片，你别想我不讲哎，拉出丢失嘛，就不好我啊，阿都敷衍我啊，阿我阿是他妈为的啊，我什么节嘛很我，为他妈很咱们啊，别话弄我为他妈很啊，咱家啊，修理不很我，也贵也贵嘛很。啊，吃了不好，咋都变嘛我，他妈给那些小孩他妈的嘛啊！啊，这些个啊，我到街上面去过啊，我那朋友擦拭了没好，也不好，他妈的治疗嘛给那些小孩，他妈的嘛啊！咋个啊，擦拭了挺好，说花痴的哎，花痴的到街的啊，擦拭不好人家去啊都啊变嘛，这里不然那这里给那不行哎。啊！一般我在正向不向外情况下，我到街上面和这个姑娘去干，一扎了嘛，没啥油吧？啊什么啊？一哭啊，对后面无语啊，无奈无那姑娘比啊，你莫想个比，换你到街嘛一啊，一哭怕落不我，一哭怕后边干什么？没想不得情况下，他有眼咋我啊？都怕油吧我啊！我正向都别嘛，跟那个什么和啊，我照片加速了还是嘛的啊？这样也想干，立马的嘛我没想干这我啊。โทรศัพท์ไงโทรศัพท์ใช้มาถึงมันก็ใช้ว่าว่า power bank ไงแบบสำหรับใช้มาถึงไงมาจำมือของไงปีความมันก็โทรศัพท์มาคืออีแบตเตอรี่ว่าตีนู้นเขาที่ชาร์จมันไม่ใช่คือปีความมันจะไปชาร์จมาคืออีแบตเตอรี่มันคือยังคือชาร์จเสร็จมาคือยังคือจะว่าเบื่อมันว่าเกรงหน้าไงที่ยังคือตุบยามาถึงของไงมาคือจำมือไงที่ยังว่าปีความตุบกลางมาถึงไงอาตุกกุญญ์ไงอาตุจามาคือเธอมาเธอเงาะเชียงห้าถามว่าคือไทยอยู่ช่วงไหนที่เขาว่าแบบสำรองอ่ะเพราะแบบมันเนี่ยคือพี่ว่าเหมือนชาสักวันนี้พระชาลังไปเหมือนชาเหือคือชาเงาะอาจจะแบบคือชาไปเหือเบื่อเงาะระเบิดเลยไปเหืออาวุธเฮียเหือเงาะอาตุเบียมากินงานมาเฮียเหือลีดอาวุธภายในบ้านงานอาวุธคนแรกมาเหือขึ้นยามีความเสี่ยงเงาะอันตรายมากง่ายมากค่ะมากค่ะจำมือช่วงง่ายทำไมถึงมาปีมากที่นี่เจนตัวอย่างง่ายอาทิตย์นี้ง่ายที่มาเทศงโอมันยังคือที่ที่มาเจนตัวอย่างง่ายทำไมคือวัดซึ่งมันยังอันนี้แหละตัวคนยังปีมากง่ายที่นี่คืออาลาบาสามาลีมากคนนี้คือตัวปีมากซึ่งมันง่ายที่มาสาวช่วงนั้นที่มาปีมากสื่อจีนชื่อมังบ้างว่าว่า Wi-Fi ไงอินเทอร์เน็ตWi-Fi ที่ปุ๊บเปิดวายเวียมังว่าอีข้าใจบุ๋มเชิงงานไปพ่อหนุ่มว่าอีสมัวยังงูมันยังไงกว่าในที่สาธารณะไง Wi-Fi ที่ชื่ออีหลังหาเกือบเชิงไงอยู่หน้ามังอ่ะไอ้ที่จะมังงูมันยังคืออาคือยังมีความเสี่ยงว่าอันตรายใช่ของไงยูที่มังงูมันยังปิดความโน Wi-Fi กว่าหนุ่ยห้างยันแบงก์นอนเดอร์อะไรกว่าอะไรตัวยันแบงก์อ่ะอีสุบะยันมันโน Wi-Fi ที่มาพามัวเพื่อโอ้มาอียี่ละหากรุ่มเชยอีตันอยู่ด้านแบงก์อ่ะนุปัชเชต่อยงูมันยังไงแม่เชี่ยมังงูมันยังคือยูที่มันบ้างไงแบบน่ะ Wi-Fi ก็มาคือสุดที่ยากลุ่มมิชาชีไงหลักโชมาคาโซยากว่าฉากตาเนี่ยเอาไล่อยู่ยังไงปิดความโนปัชเชต่อยงูมันยังไงหนูว่าไอ้แอปธนาคารดีเงี้ยงอทันธุรการนี่ละหาปลาเรื่องมาฟูบอกว่ามันไงเออทำไมยากว่าดงให้ไม่น่าเชื่อจะของงานเพราะหนูไวไฟปลาในที่สาธารณะพยูนเป็นอย่างงามมาคือถึงมาสมบูรณ์งามที่ถึงบางงูเป็นอย่างคือหนูว่าไวไฟพยูนงูเป็นอย่างเชื่อของงานอีสมองงานหนูว่ายี่ละหาผ่านงอธนาคารแบบอะไรเชื่องานชาปลาเรื่องมาคือไทยเย่งาหนูพยายามมาสู่เจ้าของอ่ะที่อิสภายากกว่าที่ติดใต้สุดคือสุดเสื่อมไงสุดดีนั่งอ่ะทำไมถึงมาง่ะที่นี่คือว่าว่าผู้บ่าสุดละโอ้ออกมามังงะเชนูยี่ละหาใต้ดวงอ่ะอะไรสิยะที่ดวงอ่ะไวไฟเข้าไปอยู่เป็นอย่างคืออักขึ้นเนี่ยเมียเชื่อของง่ะที่เป็นอย่างคือไวไฟทั้งพวกเมียคือเนี่ยคือฟาเชียมมันหมดดูของง่ะไวไฟทั้งก็ติดก็เมียคือข้ามมาคือ
做些活啊，嘛好么做啊，嘛好把这关于 plus work 啊，拉下更必须云南怎么去呢？哎，怎么去呢？去年没钱啊，安达拉也学好不？啊，这边人啊，啊，嘛去做个过年个钱啊，比方说嘛有门当，我们人啊，从个白雪个瓜我啊，谈出了干嘛呀？主要我一爱他那哈，第二年去伊拉，伊个伊拉哈，把勒嘛啊，福报哦，嘛过年时间嘛去采叶啊，啊，第二年瓜喏啊，搬起下嘛，拉哈盘带嘛，我飞布什么嘛，我 email 什么嘛采叶小红啊，伊哩怎么样说说带那些个，他要玩发欢迎我。�ah tu kan ye pihkan no isu apa tu yang oh banyak yang nukah so wifi di sini faham apa hanya tutu yun pagi yo banyak ngah ialah hakum cuma ada maknanya artinya mihkan siang ngah alangnya he antara yang ngan mak terma jantai yang ngah ada apa pihkan balang mak he mayu apa he kasih ngah aman dia mak he syakata syakong ngah pihkan nukah so apa yang apa he mayu kerja he awat apa sedap apa ngah aman dia jantai ngah แต่สงสัยยังไงพี่ควันนุพายุบะเหรอนุยืนยิ่งกว่าธนาคารแอร์ดียิ่งกว่ากุลิติเดบายบังไงสุดท้ายเป็นไงสุยข้อมูลสุพยาเตงหัวเบอร์พยาโอตุนามังไงนุล่าผ่านดิสก์เกอร์สุพยาโมชไงนุไวไฟฟรีไงที่สุดมุขยังไปอยู่บังไงทำไมเธอมาปีมากที่เดจันเตยังไงมากระจำมั่งช่วยกันเสียงว่าฟรีฟรีมันยังคือมาดูช่วยกันมังงานนุอาชีพที่ดึงก็ที่จะปั๊บว่าเช่นไงยับก็คือของฟรีเนี่ยคือไงไม่มีในโลกไม่เช่นไงมาคือลบภาพมาแต่ยังไงอาชีพของฟรีนี่ใช่ไหมงอสุดท้ายเป็นไงฟุตบอลกูงอที่ยังเอาข้อมูลส่วนตัวกูงอที่มาคือยังมาเจอแล้วงออาชีพเราเปลี่ยนความโน่กับปากกับเมียสมองพอดีบ้างไงเอาไวไฟที่ใช้พออย่างคือไวรัสหากเกิดชุมงานมาคือยังที่ยังละมาละวายง่ายสมัครมาบังเจนตัวอย่างงามอาทิบ้านยังไงมาสะนั่นคือมากกว่าตัวขวาเกิดนาชกว่างาเอาไว้ชกท่าวิทยุนาจาโซงาไลส่วนตีสุดละคือขวางโง่งาเอามาสัญญากลุ่มตุนิยมวิทยาการมีแต่พวกกุญยิสุเตยิสุแบบยังไงเอามาสาวสุพันธ์หน่อยบ้างไงบางพื้นที่บ้างคือเมืองห้าคือเลี้ยงอ่ะมีล้วงห้าคือเยื่องอ่ะเอามาสาวท่าจิ้มแล้วบ้างคือสักใครจะเมืองห้าเลี้ยงชกว่างาอาแบบว่าวัวจูบาจ้าสงโง่ไม่อยากกันอาบังเตียจำโมฟ้าตาชงไงทายาได้เชื่อไงพี่ว่าเมืองฮาเลียมังไงที่สักครู่ที่นี่เลยที่เห็นเรื่องพาเลียมันยังเหรอแบบน่าจะวัวจูบาเหงาสัสรอรถชิมิควงยินซีแล้วมังอ๋อวัวจูบาเหงาแล้วปัจฉิกวายมังไงน้ำถ้วยมังอ๋อมากินนั่งอาบังฟ้าลาจำโมชกว่างอาที่เป็นยังไงอาเมื่อสันนิษฐานว่าวันนี้อาบุ๋มกว่างอาจะว่าGanang ah.

ư duyên à mừng hà lia hoa sư chia mừng gụp bè ngà mà yà hơi chết tư phù lạ thà cho nên nó bè khuyên ngà rì yà mà xà bò phò ngà trong mặt chia mẹ quá nhì chân tư phù lạ mà ngà rì trong mặt mèo xóa ngà thì như chết mai đồ ngọ chân rai lâm phù lâm bàn ngà คือฝ่าลาบุรุษของง่าปีขว้าโหเทวโยปปัจจับเพิ่มมหาคือพันเลี้ยงเพิ่มง่าอามาขึ้นยาเต้จามุฝ่าลาบุรุษง่าแบบน่าอันยักษ์ก็ลายเย่มหาคือพันเลี้ยงของมันยังไงว่าลาทิศขวางง่าทีสามทีสี่ง้อเดี๋ยวห้าเฮิร์มหาเลี้ยงมังงอนลับปัจจีดีสลายมังงอนลับปัจจีกวยมาคือไอติลีกินน่าบุรุษง่ามาคือมีความเสี่ยงยากเช่นเดียวละมาคือมาบอกให้ก็มาฟ้าเชื่อมาคืองาบุจะสื่อจะมาคืออัมโมแทจะได้ชกงานปีขวาอันเนี้ยกุลาที่ตัวขวาอันเนี้ยกุลาคือที่ตัววางไงตัวขวาที่เลยน้ำท่วมพักกิริจบยังไงมาคืออย่างที่เนี้ยที่เลยจำโมฝ่ารับประชดง่ายมาเจอตัวอย่างห้าที่เบื้องมันยังชกงานนี่มีคือน้ำปีมามาคืออันที่เลี้ยงจวงที่เบื้องที่ตัวขวามูลแหลกขวาชกงานวรายการลิสมุปะกับวิปัสสนาสถานีวิทยุงานกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ก็ดูจังอ่ะไหนๆก็คือสวดมังควานีเจโมที่โมโลก็มันยังอ่ะหนีมังควานีซาโมงอ่ะที่นี่ดีๆตัวจังอ่ะที่บ้านคือนานาการศึกษาเดี๋ยวเที่ยวงะเอาไปชิคกี้พายทาวิธีนั้นจะสู้ไล่สวดตีสุดละคือคือโมงอ่ะเอาไปชิคกี้พายงะคือดูชีดามาผู้รักชีดว่ากันยาวจริงอ่ะน่าจะพิจารณาถ้าดูเจงอ่ะที่นี่กันยาวคือดูเหรอแล้วก็เจงอ่ะเปลี่ยนยี่ห้อควานีกู้เจชิคกี้งะที่บ้านการศึกษาดีละเที่ยวงาฮวาสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพกับอิหร่านดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมนักตบหนุ่มไทยพ่ายเวียดนาม2-3เซตจบรองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาให้จิตอาสาพระราชทานใช้คำขวัญเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันอังคารที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กร